0: ก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
2: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
4: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
3: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับ ผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
14: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรม ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินไฟดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
4: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
14: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยชุดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศณัฐนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือโดยณัฐนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ณัฐนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันต์ภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทอง อันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทรศัพท์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
16: 1นาทีกับกปท.สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลง อาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนด้วยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กุบูตหรือกุโบในมัสยิด
20: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
22: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทภัทรแสนตุ้มครับ
26: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
27: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
26: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
27: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
26: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอม ทีนี้เนี่ย ในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
27: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรรวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปทเองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหายสองทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครูพันตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
26: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
27: ใช่ครับ
26: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนล่ะคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
27: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเห เหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิด

0: ภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิด ภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชน

0: ทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ทพว.และทอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
1: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะฮะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
2: ทางการให้ความช่วยเหลือ
1: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก
2: ็
1: เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME
2: ถ้าเป็น
1: ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะขัดพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
0: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ราชทิพย์ผอมริสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: หลังจากปีทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
5: หน่วยทหาร ารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ20-25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือลิเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะครับห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเรียนศึกษาธรรมชาติ
4: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
6: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
4: ครับ
6: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
4: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
8: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็อาจจะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
8: อันนี้กระทรวงครั้งนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางสอมาอยู่แล้วว่าหน่วยงานด็อปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได้
7: กรณีของพิงค์พิชชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอดีมาโยฮานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอดีเนกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอดีมาโยฮานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเหนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิลกอนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันิกามาลาเนกามองขากาไกเกญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเอ็มอ๋อยาแล่นึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายยี่เนียวนากาเออสังโบนาหอนี่จำยองาซึ่งมีสี่โกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยอเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่เนียวมาเจอกันยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
6: โอ้พูดได้จ้า
7: โอ้พูดช็อปเปอร
6: ์มาสุนค่า
7: พบว่า
6: เนาะซอง
7: ก็ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือ
3: ลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
5: ที่วิจอวิออกคอโล
6: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

ଲୋ ଏନିଓ ଦୋଛା କା ପା ଛାଜି ମୁଜି ଆଖାଲେ ଖୋଲେ ଖୋଲୋ ଆଖାଦା ଖୋଲେ ମଖୁନି ଲେ ଛାଙ୍ଗ ଥାନ୍ୟା ଏନିଓ ଏନି କନି ନା ବ୍ୟ ଦୁଲ ଏନିଓ ରୁଥମା ଏନି ୟନା ଲୁଲ ହେ ନି ସୋ କନି ଆଜାନ୍ତି କଲୋ ଏ ଲାନେ ଉଲା କନି ପୟା ଥା ଫୁତ ଜୁଲା ମେ ଏନିଓ ଙ୍ଗା ନିମ ଦୋଲେ ଥାଇବନା ଫିକା ତୁ ନେ ଲ ଏନିଓ ଙ୍ଗା କନି ଏନି ଲେ ୟାଞ୍ଜା ଦୁନେ ଯୋଦାମା ଏନିଓ କନେ ତାନା ମାନେ ମ୍ୟମ୍ ଦୁଲେ ଫାଦାନେ ମା ଏନିଓ ମାନେ ମ୍ୟମ୍ ଦୁନା คนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งไม่น่าคนนี้สวทเชียงใหม่และงานใหญ่ยิ่งนายใหญ่ยิ่งนะหันยาพน่าคนนี้บอกเกินมาข้อแล้วก็คงอร่อยใหญ่ยิ่งพน่าคนนี้เอ็มติดไฟยาสิเชกุกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งนะเฟซบุ๊กพน่าคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็มติดไฟยาสิเชกุกิโลเฮและงานใหญ่ยิ่งพน่าคนนี้ก็มาในโจดูห้องกับพวกนี้นะหันยาและงานในนาคนนี้ที่มาขานนาคนนี้คือกระงายเย็นยูเชื่อสิบลาเมืองที่กูไทยพอนาคนนี้วันเสาร์แล้วเย็นยูวันนาคนนี้ซุ่มเลยตุลาคมยี่พังอายากูเชื่อวิลอยเย็นยูเฮ้คนนี้ที่มาขานนั่นเลยมันก็เนี่ยจ้อนายได้หน้าแม่เย็นยูยูสองคนนี้จะกัดจิกอเล่มีอะไรมาทำอะไรเย็นยูกูมาเกลือไม่ไหนแต่ใช่ที่บุ้มเลยบินอาหารเนี่ยขานูเลยจะกัดจิเล่เล่มทักกาเล่ไอ้ด้านอะไรมาเย็นนิวแต่ฉันก็ไปเลยมึงทำนะคนนี้ลาดดัวแล้วนี่น้องพ่อในช้างถางง่ายเย็นนิวที่โควิดหน้าดราม่าเย็นนิว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์ทุกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิษาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ 2 คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
8: นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทางนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ.1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาพมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ัตย์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก่อโ
5: อสปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสวะกุดอชั่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซเลสุยโกลปูเอชไอวีสู่ปูหลอไวรัสบีดอซีมากกว่าตาชาซาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนหนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งเกาะปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกันแหล่สู่ปูเฮดาเซียเลือดตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อเอชไอวีซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600และไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียวนี่ล้อง
6: Double Web ปากัญญาโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกิแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีซูอะเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ํามือตากะจ่อตาละเก็บดึกแก็บโผและติเลื่อนนกออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ํามือสะก้อหนอ

โอ้มือชอบเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาตีพือพีก็กันเนาะบาตกอลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลเลอวิทยุกลือลอกระชะแตเวกีแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิญกระตอนเลอเปอร์เปอร์กลือเปอร์กือย่อแผลเลอวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์ตซ์กันนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่AM1476KHZ โอแกสกอลอซาเนาะตาเชิญกันต่อเลยคุยนารีและตือเลออนาริติชีฮาลาคอปาคือนารีและตือเลอนุยนารีเนาะเดอตินิยายนี้ตินิแฮตุลอคอเชอร์ดอพือแวมือกับพาติพือพีซีสโดบามือจาตาสุมุซามือตากระจอตาบอบาเลือแฮเตคือนานิโอที่จัลลอดิจัลลอโอแกสกอลอซาตาเชิญกันต่อตือนาริตอปุอีเนาะกันนาตาสุมุซามือและสกอเนาะ

าเกกันนาดอตากูบากูเซเนาะมือกาพาตีพือพีนอนดอปแวกกากาเนือชั่วโมงผัดยาเนาะเนื้อยาแม่ปลาเนี่ยเนื้อเกือชั่วโมงเมื่อเลยเนื้อกระจานีมาซาดิจลอเนาะตาโอชูโอเคเกะกลุ่เจมาพี่เลือสวบสวมอปุลลอเนาะมีมาซาดิจลอเนาะดินิจานีปลากอกาอาจิตปูบะนอนดิซอลเลอร์ตือเลอร์ยาปลาเนาะเดอเกิดมาซาดิซลอเนาะดินิจานีตาเลอร์ใครอิปามาเซนอนปะบาควาช่วยลอเกปะตาอุมุงตาโอชูโอเคเนาะดิซอลเลอร์อันโนเกเตอร์เนาะออตาออตาออลเลอร์เนาะโอเดอร์ดิซอตาดอตาลาตาโพลตาซาตานูที่ตาเลอร์แก่ตาคลีตาโนเลอร์เมื่อเลิกกาเต่าโอชูโอเคลเกเนาะเดอดิโซเลอตาเลอัตเชอเตเลเนาะอัตเฮอเตเลอัตเฮเตเลบาเนาะวีอันโนเกคีเนเรลุโคโลเควออกกำลังกายเนาะเดอเกเมื่อเลิกกาเต่าโอชูโอเคลเกเนาะตุนนุ้ยเนฮัทฮัลโลเรลุโคโลเควออกกำลังกายเนาะมอพี่เลิกปามาแกเนเตอจิกาเนาะเลเซนี่ปะเนาะดิซอตินนี่เนี่ยตบะเลอร์ตชิยานาทีกว่าเนาะและตือเลอร์อันนาทีเซอร์ชีนี่เนาะดอลเริ่มเซอร์จะนี่บะคาเดอร์ตาโอชูโอเคลตาเลอร์ตือมหากรปตาโอชูโอเคลวะกว่าเนาะและกาดิซอเลอร์เนอออมอทูเนาะออซีเนาะเดอเรกตือเดอออจิกาลอไม่ต้องมีเดอตบะออว่าเรดอกกอวีกอดอและดอกกว่าลอซาเลือตาชะฮีเนาะดิซอตาโอชูเคลมาไซจะรอเตนิเตบลอเนาะลุยเตจานีบาคาเดอวิซาจูเนาะในเอเนชีนบากว่าเจก็มินีอีเนชีชะลอเนาะมีอะดิซอลอลอลญาเนาะอัลลอลอกาปะสุยกว่าอะบอตเลกว่าเนาะวีเลอร์เนชะลอเนาะมากกว่าตบุยาดกาเจจกว่าตบุมจาบาลาถึงปะบักกว่าดิซอยเอ๊ะเปชะลอใครอักอกกละเดอปะสุยกว่าเนาะไอชาโชตโลกว่ามาใช่ฉลอปะบักกว่าเดียเราติรอแช่เจวีเยตจาเนาะดิซอเลตาเลโอเปอร์โคเปอร์เคเนาะเปอร์โอเดอร์ปูเราปูมตานีบาลาเดิมก็แต่กระตอมเมื่อแล้วก็ชกกระชัววีเมื่อเลิกประกจายอีนอนนี่และโต้เนี่ยมือเจ๊นอนตะเมลเลิกมือถูกคาและโต้มือดีบอเลิกหัวคอเนาะหัวคอที่ซ้อมมาพี่มือเปิดท้อเนาะเปิดท้อมาพี่เลิกอันน่ะนุ่ยนารีข้อนารีนารีตะชีเนาะเดินและโต้มือมันตาเจ๊เนาะเมื่อเริ่มประกอดอาแก้มือละเฮจะเนี่ยมอดอลเลนุ่ยจะเนาะบาการีแกถอเกเลอร์พลิซับกาตินี่พี่จำมาตัดที่ซอลเลอร์ยันละบาฮะคือแต่พี่ตามมาเลอในแอดดอกกับมาเลื่อนมาแกะหนามามาพี่มือซูมือซาแต่มือเลื่อชมมือตาเลือกกาคือบาหนามวีกระดอบควอดิจานีแต่เวลาแต่เอตะกุยเลื่อเดือเลื่อหล่อปูเมโพเมลี่หนามีตาพมุกามีตาพึบกาหนามใบแอบบักุยหล่อแซกเกย์คุยได้จ้ะเนาะตาบาคาเดอตับอธิบาโดเตเลอร์เดอขุนลอปูเนาะและห้าเลือตับรอดอมตะตึมต่อคาเดอบาปลอปดอเดียริเราชอเลือกพลิซับกาห้าต่อห้ารอนี่บากว่าช่วยเราซะเดียริเนาะวิกเกอร์ดอลเลอร์อันโนกิติชินีเนาะแกบาคาเดอกลุ่เจปะบาชมูพาลีเลือกไข่อีเนาะกลุ่เจเลือกพลิซับกาเนี่ยเกอร์ชมูที่เลือปลาลาบากาโพลิโอเนาะโพลิก็เคยปลาควาเนาะมีเจซับปลาควาอันนี้บาตบาเดอร์ปูลอบาเนาะดินิชันนี่ปลาบาชมโมดิซอผาพูเจเลอร์ไคอีเนาะวีผาสัวหมอกเกเลอร์สุญญาปาบลอแจบลอแจเมื่อเริ่มตัวหน้าตัวเลือบากระดิกกระมาตัวโอบาแต่ใครเดออาเกแกตาเลอร์ตัวเจอมาเจอเมื่อเริ่มปลาสุมือซ่ามือเนาะตามีสุมิซ่าโอเลอร์ว่าตอมูแลสุญญาปะเนาะดิเนจานี่แกแต่ชมิชมูเนาะชมูผาดิซอลเลอร์ใครอีนี่จะยาตะผามุนเนาะดิเนาะจะผาโพเจเซดิเนาะดิเนจานี่แกเกยกยอตะอชูเคลเนาะตะออตะออตะก็มีก็จ่ายพี่จะแต่ทําเมื่อก็เนาะเดอเกแกแกดิซอลเลอร์และสุญญาปะเนาะปะตอมูเกเรปะตอชูเคลเดเรเจ

ตาเชอกะต่อโบกะเลอลี่เนาะจะไปจิบโหดับปะแวมือราพาตีพื้พีก็ราตะแต่เลอเนื้อกันหนาดอบกะเลอวิทยุกันหนาดอบกะเลอออนไลน์มือก็ราตุกอตะเลอเรอเดอกโลเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตุกอละซาตาเชอกะต่อเลอคิดดับบอดเนาะตาเชอกะต่อดีละล้อก็คอควีนารีเนาะและตุเลออนาริติชีฮาละก็ปาคืนนารีและตุเลอนุยนารีเดอตินิยาอีเนาะละพาละซับไปอีตับลือเนาะ

0: 아직 포이 레프쳐
1: 바
0: 이야 너가니 라카탄레 아 마타과 비오나나다 헤미아치데 마레 레냐 쿠투카 헤글레 레냐 투바지데지가 바냐 바 루파냐 루살라 루라 에 라이초 플레오네 아치 나 하티다 넘마타사 다라멘타디로 anda head adalah antara ni je. Apa dek awak tengok dia aja. Aci dia kecoh dinya. Oh kecoh di nama tadi ni. Apa je? Mata di. Dan yang cha dia pun dia le sama. Mana dia dah bab dia minta cha cha. Jualannya lah cin sama. Mana aci dan teh nak kena kon head kau koi dia. 그그차한번난라도록 tapi lela macam kata mana, tiada mak popular, adi, laki hupau, laki hupau kerana selanya cakap lada dulu tu, lanya lanya lah, cium bese, biar kalau mana baki lor, kalau mana cium mai lor, cium baki hupau, hupau cah cah di ni, ada lapunya. Tapa tahu tak zaman apa? Lepasnya jasa kelan, tanya mana tak kira macam kata, huu, berkom ni, huu, macam ni, ada ada tak? Boleh tak kita tamada, perhuu dah, nega huu dah tamada kira lagi apa? Jauh huu dah, lemah ni lah tak, nega huu dah cukup lemah tak?
1: Leh tak huu lah?
0: Le, adam pun macam ni,
1: apa?
0: Anda pun makan dia huda banyak. Huda mah amik puasa tak ciri. Macam tu ni daniya ni huda na, lepas itu lemah tak. Macam tu ni ramah ni lelak ni aje. Jigo lemah tak, lelak sah puasa dia huda ni dah aje. Anak adik ania na amik puasa lemah lah. Mama tak mata puyah ni ni. Akem nak kau nata tu. Mi bahasa yang no, kata tuanya lusa le belori lu usah kau kip lah dah le. Khusus nama tahu khusus kau dah mo.
1: Kena
0: lembanya. Aku ni pradi ne.
1: Apa macam tu?
0: Aku kena la cuy. Aku kata fanya dah cik. Khusus cula kemalang lori.
1: Oh dia. Lusa kau le teladan
0: lu. Lusa kau belori teladan
1: le.
0: Apalala balala di rata aku itu aku lalu ni.
1: Oh, dia. Nak keter ni ya.
0: Keter
1: ni. Oh, kita balik pelat ten ni dah.
0: Balik pelat ten ni lor. Kita balik pelat. Le aku kira tadi tak tahu semua.
1: Tadi tak tahu. Kenapa mula sah?
0: Kenapa mula sah ni?
1: Mentau dia. Puh. Ote. Atemuno, cikun namu itu atemuno kan dia. Boleh apa pelera muno kan ni?
0: Mungkinlah jita muno. Aku dek.
1: Entahlah.
0: Cek kedua.
1: Cek kedua dali.
0: Cek kedua mana? Cek kedua dia dah. Dah belum lah kedua jemo.
1: Iya.
0: แต่จะเกิดดูอีกอ่ะอาจจะก็ถึงก็ลึกก็หมดก็นอนอ่ะจุดอะไรเนี่ยไอ้ชาเนี่ยกูลาคิดถึงนั่นแหละอ๋ออัปเวนอัปเวนกว่าเช็คเออกว่าเช็คคิดเนี่ยลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุล ปตะกวาดแล้ว
1: ตัดมือเลย
0: เออกวาดมือแล้วแบบถ้าซีแล้วซะอะแกจิบบาลามยาไอ้นี่บ่โอเด้ยินจีเลชึกเกเนจิออบานี่ก็ออบาลาจิบลือให้กว่าล่ะ
1: อ๋อเอาจัดเต้ด
0: ิล่ะเอาบาเวทเลดิเลนี่คีนี่ชาเนี่ยกุยดมูเลยไอ้ชาดิเลมันเลยมาเกี่ยวกับมิเชียติละครนั่นเองแล้วเนี่ยตัวนั้นเจ้าป่าเด็กละสายเด็กนี่อาเซียนโอ้โหจีอันนั้นกว่าเป็นอีกแบบไม่เห็นนะแต่ว่าก็คือแบบที่สั่งรอได้เลยเหตุที่เนี่ยนะกว่าเราเนี่ยเรียกที่สี่เลยบ้างเลยพวกบาลูเราจะเกี่ยวเลยบ้างกูเวทสักสี่รอดอสก้าวเราไม่ได้รอเจซีนั่นแหละเออดอกเก่าเจซีนั่นน่ะแต่จิแต่เนี่ยล่ะจิจังเลยพัดที่ชอบไปซัดแล้วจ้ะเนี่ยคนเนี่ยเอ๊ะเล่มเนี่ยล่ะแต่เนี่ยล่ะลุดดอสก้าด้วยแหละ
1: อ๋ออ่ะกว่าจะกดรู้มึงจ
0: ะกว่าจะมึงอ่ะอ๋อแต่เนี่ยล่ะนูเล่นภาษีเนี่ยเนี่ยซีเนี่ยนูโอ้ตาออตาออนอติเก็บอ่ะ
1: อ๋อ
0: เอมโลละตาดูอ่อนย่อล่ะซีเนี่ยแล้วมึงเล่นดอสก้าโอ้ที่ขออ๋อคือเนาะเนาะก็ช่วยแล้วเมื่อเราจะต่อแล้วอาจารย์ที่อาจารย์เห็นแล้วล่ะปีนี้นุ้ยบ้าเนี่ยแหละมุตูตะคันเนี่ยแหละภาษีนี้เนี่ยมีนอเนี่ยด้วยทางสุขให้ได้อ๋ออ๋อเออแล้วเอาไปเลยไปที่สีอ่ะน้องนี่ทีละขอตังค์ปีนี้มาอันเล็กกว่านี้ลดสกากของอันนี้เนี่ย
1: อ
0: ันเดินเนี่ย
1: อ
0: ันหลอมมีนะชั้นเนี่ย
1: อ
0: ะไรเนี่ยตัวนี้มาเรื่อยแต่เยอะแต่ละเนี่ยมันอุ้มมาไปออปีเอาเนี่ยออปีของเจ้ามาเนี่ยเลือดเดือดการนัดเลยบวชเที่ยวเนี่ย
1: อ๋อ
0: เที่ยวจีจะเลือกที่จะเลือกเลยแต่ดีเลยก็ไรแห่อมเนี่ยอู้ฮาดู
1: อมเนี่ยอู้ฮาดูนะออปีจ้ะ
0: ออปี
1: ออ
0: มแต่เจี๋ยเนี่ยแม่เจ้าก็ขู่กันเนี่ยแต่ว่าขู่กันเนี่ยจีโอ้เกี่ยวกับเทคไปให้ก่อนก็ดูอ่อนอู้อพชักว่าดูบุญแล้วอ๋อแต่ตัดเกมมาตัด
1: ทันที
0: เกี่ยวกับเกี่ยวตัดมีอะไรล่ะมีอะไรใช
1: ่
0: ไ
1: ห
0: มไอ้หยกแกเนี่ยมีอู้หนึ่งอาจจะอ่อนแบบปีหูแต่จีก็ผมก็แบบตัดลีเราเองนั่นแหละแต่ก็ดอสกาเนี่ยอาตาปูเนี่ยกูเลยเชื่อค่ะแต่ค่ะเนี่ยสิบขี้ข้าเนี่ยก็สิเดอะสักข้าเนี่ยสิบหน้าต่ออาตาปูเนี่ยอามือพอเนี่ยวันเนี่ยบางมาที่สิบหน้าปูเดอะออกว่าที่ว่ามันจะเส้นนี้เนี่ยออกมาบล็อก
1: เส้นเดียวเลย
0: เส้นเดียวเลยอามือพอแล้วล่ะบางมาที่สิบละอัพลีพอบอดเจ้าต่ะอัสิบหน้าต่อมันจะต้องสิบละมาใส่เนี่ยแล้วอาตากว่าละจีเก๋อาจจะเกินมันเกินมาเราได้หรออาจจะเก่งตอนอาจจะเกินเนื้อเราอาจจะตอนนึกเกิดเลยอาจจะเก่งนึกเกิดเลยมันจะว่าเขาเนี่ยจะไปเห็นอะไรนะเจริญสุขภาพคิดเลยไอ้ที่เปลี่ยนเนื้อมือมันจะแบบตัดสุขภาพก็จะแบบมันจะแบบเลยเนี่ยพูดเรามันจะแบบเลยทอดเนี่ยเราอีเปลี่ยนเนื้อสุขภาพอีเปลี่ยนเนื้อมันจะเลยตั้งหมดสั่งเลยมีเพื่อนอะไรปุ๊บ
1: อ๋อ
0: ก็แต่ว่าจะเปล่าท่ามันจะจดไว้ละเก่งเก่งละเกี่ยวตุเลตข้าก็เลยจับปลากูจะกันเนี่ยแต่บางทีให้เราซาดีมันเนี่ยแต่มือหลานเลยเล็ดดอกตะกุกโอ้โหเล่นละแต่ใจเราใจเล่นเนี่ยนักเกลือนี่หรออาชีพเขาที่จับปลาเช่นนี้มาสปอร์ตเลยลูกคีบเลยลูกจมูกจะถอดเลยไม่ได้ไม่จมูกจะถอดเลยตัดสู้เลยตัดสู้อะไรอะไรตัดกว่าตัดกว่าไปตัดเทวันมาตัดโอดีเนี่ยอะไรมันตัดอ๋อเนี่ยมาสีตาตาอันไม่ฮีโร่ ปัจจุบันอะไรที่ยาสูบเนี่ยโลกอาจจะขึ้นเจ็ดกิจชะลอได้เลยอาตาป่าหล่อเนี่ยไอ้ที่ทะเลชักกระโดดแต่ขึ้นเราเจ็ดเจียวได
1: ้อ๋อ
0: ที่นี่ก็หนาตาที่นี่ก็หนาตาอย่างเนี้ย
1: เออแต่ละไอ้ที่ทะเลกันนี
0: ่สูบเป
1: ล่าอ๋อสูบเปล่าอาตาเกี่ยวเสียไข่มั้ง
0: เออเสียไข่โอ้ดีเด็ดมั้งอาตาเตยเนี่ยเกมนั้นนี่อาปุ่ยเวลาอุปเฮลอร่าปัจจุบันบางเรื่องนั้นแค่เนี่ยบ้าเลยนะเก็บไปได้ลีเงินเนี่ยมาทะเล
1: ตั้งสี่เหรอ
0: ตั้งสี่มาเลย
1: อ
0: าชีพเป็นนักเจ้าจะสุขโอ้คิดเลยจะมุ่งจะทำเลยตัดสู้เลยตัดสู้จะมุ่งจะทำเลยโอ้แต่ยินเลย
1: เออ
0: เอ้ยว่าดินเนี่ยอันมาจะทำตัดตัวน้ำมีจะทำตัดสู้จะตัว
1: ตัวน่ะ
0: ตัดตัวน้ำมีน่าตัวเพลาบลาเรื่องไม่เชื่อตัดเล่นเลยเล่นที่จับปากันเน
1: ี่
0: ยที่จับปากันเนี่ยนั่นเองปากให้เปิดดีปากให้ตาบัดยาปูเบติสันโลเลบ้าเลยแกทำเชียงดาวเต็มอาจีพัติจับปากสั่นเลยเราจะเล่นพันเลยแล้วสู้ว่าสิขันเอง
1: เออ
0: นุ่มเลยว่าสิขันเองดีมั้ยไอ้เหี้ยละเหี้ยละแบบปีกเร่เด็กมาดูสูนักกงเด็กจอยนุ่มเลยนะเด็กอ่อนนะตุ้มเลยว่าเด็กเดี๋ยวนี้นะอ่อนปีกเร่
1: เออ
0: แล้วตอนเจ้าหน้าตุ้มขันยันละมีนละเลือดดอกสกาขวานเน
1: ี่
0: ยเออเดี๋ยวนี้มาตัดจุ่มน้ำปีกเร่ต้องตัดเนื้อจันทร์แล้วเปลี่ยนบทละเนี่ยไปว่าให้เปิดอยู่อ่อน
1: อ๋อแล้วอุลิ
0: ร้านเนี่ยโดนอัลโลดอนเน
1: ี่
0: ยแต่ทำไม่ฉีดหรอก
1: เลี้ยเราขวานี่
0: เลี้ยเราขวานี
1: ่
0: นี่เก็บกว่าแต่คันนี้ให้เราลีก็สามารถใหญ่เลยเลยนอนดังแค่แค่ตัดเจ็บกว่าแต่ใครจะบอกผู้เสียงผู้สูบเฟอร์งานเราอู้ผู้เสียเราอู้เด็กผู้เสียงนอนต่อเราอู้เด็กทำมาสามารถใหญ่เลยเด็กมาพอลลุกเนี่ยอู้ก็สามารถเลยก็ทราบดีนี่เนาะอาตาเจียวเจ๊เนี่ยเนา
2: ะเจ๊เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไปฟังเมื่อกี้เนี่ย
0: เนี่ยเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะอาตาเจียวเจ๊เจ๊เห็นแล้วนึกว่าเสือดูเจ้าแล้วก็เสียดีนะก็เสียใครเนี่ยนิมุดูนิมุดูโอ้บุบเนี่ยเอชัยเราเลือกทูน
1: ิ
0: มุดูหุ่นใส่เนี่ยเอชัยเราเลือกจีนะอาตมาเนี่ยนะมาล็อกอาเจ็ดคิดว่าที่จับปากนี่จับปากมาล็อกนี่เนาะ
1: เออ
0: เจ็ดเอ๊ะพวกไอ้อาจิพัดเจ็ดจิ้มเลยที่เนี่ยนั่งกินดอลลี่อาจิพัดที่ไปเห็นเราอาจิกูเสียดูดูเวลาจิ้มดอวูบเดอเอชาร์เลทูจิ้มดอผู้สาดเอชาร์เลจิ้มเอ๊ะไม่เนี่ยนะอาตมาดูเอาละแบบสิเนี่ยอาตมาเอาเนี่ยสิเนี่ยดูเอาเนี่ยสิตักอาตมาทำเมฆีนั่นอาตาเล่ที่ทำเนี่ยเวลาก็เสียงเนี่ยมูคุสูดาเส้นเนาะที่เราก็เสียงด้วยให้เจ้าเลยพี่อาหล่อเนี่ยล็อกอัดเจ
1: ๊อ๋อล็อกอัดเจ๊อ่ะ
0: ล็อกอัดเจ๊น่าจะมีเสียงว่าไม่ฮิจาร์ล็อกมูทอกเสียงแต่เก่งเนี่ยเก่งมันโน้กูแบบอุเพลราเนาะเลยเลอะเจ้าก็ดูก็ชินันเลยมาสิลอนเนซาเลยนะฮะเจ้าจอมก็เสกุสเซดออ๋อบุบเบนน้องเจริญน้องเมนดาซาลูแล้วนั่นน้องกันเลย
1: เ
0: ออไอ้เว้ยแต่เว้ยเอ
1: ออ๋อเ
0: ว้ยเออจุ๊บเสียเนี่ย
1: อ๋อแล้วเว้ย
0: จุ๊บนี่ดูนี่ดูอบุบเบนเอชาเลยคุณดูรู้ฟังเอชาเลยจี
1: เออ
0: เมียอาจีอาเว้ยจีเมียเนี่ยเราแบบดูดูนะอับดุลเบียร์แต่ป้าเอชาลอมน่าจิบดอลันเตะดอลแต่ป้าป่าเราก็เล่นหน่อยเออเออเออว่าน่าดูแต่สัตว์เขาเล่นแล้วน่าจินเนี่ยใครจะมาหน้ากัน
1: เออ
0: เออเล่นหรออาจีเล่นที่มิสซี่อะไรอย่างเงี้ย
1: เล่นหรอเมื่อเราเล่นภาษา
0: เออเมื่อเราเว้ยแล้วก็เมื่อเล่นแล้วเล่นแล้วจบบ้านเราจบปากันนี่กันแล้วเนาะ
1: เออ
0: le ne de ga no lo de lo blo no ni ta plina ko se se se
1: ke se na to le ti te la e sa la le pura e sa la no ro
0: e sa la no no
1: la la la sat lo ra
0: la la da a ye la ye la pine ta ra e ble
1: eh
0: le ti ya ma ne ra so ga du ku ba chi ko ga eh le ti let me no le do de ka ko ne le so ga ta sa ro agar nanti aci tanda dan tanda kerana memang hebat yang lalu ada pilih nak lekwa apa oh medali macam macam dah nanti ada dah terkakuan ni tanda terkakuan yang nanti aci tak kah ni hebat lipas sama jalan anda dah terkakuan dah kan anda ulu tapu ulu super kah dah pehelal ulu ke sebab dia pehelal ulu sama le ulu kasih nota dah senota di kocer
1: eh
0: aji ke aji ni ke cing hilal senot ni senota la ide nemma plik podo bo nemma cheta cheta nemma senota la nemma to da de to da
3: รวมโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ 2 ล้านบาท
7: นายแพทย์เอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิษาประทุมมารายงาน
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คนทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
6: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
3: วังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอโล
8: อาเชื่อเฮอที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
12: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
13: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

มือซุ้งค่ะมือซุ้งพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะชอบกันดีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอยู่เป็นไว้ก็เซบอแม่บีบีน้องๆเขาตีตั้งห้องปล่อยเสียงหาบการคุณจึงไทยฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวตอน3กรมประชาสัมพันธ์นะคะพบทบจำกันดังข่าวหมู่ข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นไว้ก็เซบอแม่พี่น้องเขาในวันเสาร์มาในวันเสาร์วันอาทิตย์ในหมู่ข่าวนุ้นก็เตรียมมาไลฟ์บันพี่น้องเขาอยู่ย้อนบัวอะไรมาเขาเวียนในนั่นค่ะเมื่อในซ้ำถึงมาในวันเสาร์ที่3เดือนธันวาคม12เหงปลายเศร้า6ปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เหงปากปลาย88คู่เลิน10ลวง7คำฮอดถึงมาในนั่นค่ะอำเภออำนาจก็ติออกวาซาในแทงเลือดได้ออกวาซาในวันที่26ในอยู่พี่น้องเขาว่าวันที่26ในติออกวาซากันเย้าในค่ะพี่น้องเขาหลายๆตีหลายๆก็ติทางเฮียนกันด้วยในนั่นค่ะเนาะว่าตีกว่าลูกว่าต้านตั้งเลยเดเฮ็ดเข่งต่างปุดตั้งเลยในนั่นค่ะตีกว่าลูกว่าต้านตั้งเลยจึงจะไหนค่ะนายศีลปุศีลเขาก็ติกันนอนวัดนอนเกี้ยงกับศีลนอนเกี้ยงกันดีเลยจึงจึงหนังไหนค่ะไว้กาดีกว่ามาดไปตั้งหลายเสียมว่าในก็โหลเลยถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าหยาดสีกันอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะเนาะปีปีน้องๆเขาค่ะอ่อนตั้งเนี่ยมาถ่อมด้วยข่าวเงาลงฟิงฟ้าหลาสีกันอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะเปิ้นล้ำคาดไว้ว่าในนั่นค่ะในวันที่4ต่อถึงวันที่7ในย้อนน้อมค่ะวันที่4ต่อถึงวันที่8ในค่ะเนาะเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหลายหลายตีหลายหลายตางปัดปืนดังเมืองจึงไทยแควากูเจตอนอีกป้าดังกรุงเทพมหานครมึงเกาะเขานั่นนะค่ะเพราะเป็นดังเจตอนเกี้ยงใหม่ก็ติดเป็น5 6 7 8จิ้มซื่อในค่ะเนาะบางตีเดตกนำค่ะบางตีก็เดตกเกในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เดเลยว่าเฮอฟังกันไว้ถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นด้านอยู่เศร้าสีโจมองแต่เร็วในเบิ้นก็ตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่เบิ้นก็หังเฮียนกันไว้แล้วค่ะว่ากูจังมีน้ำถิ่นน้ำห้วยน้ำหองไหลมาลินหยดลินกุลลินปังไหนค่ะให้ถ่อมด้วยข่าวเงาอยู่เศร้าสีโจมองเจิมเจิ้งหนังไหนจะเจออันอยู่จำต้องน้ำห้วยน้ำหองไหนก็หลวเลยฟังกันไว้กูนั่งมีน้ำขึ้นน้องมาถ่มจำเฮินจำเย่เจิมเจิ้งหนังไหนค่ะไหนก็หลวเลยฟังไว้ก็เตะเลยว่าต่อถึงวันที่8ใน4 5 6 7 8 5วันในฟังกันไว้ลีลีฟนติดตกหลายๆปื้นตีใครว่ากูตีนะค่ะเพราะเป็นทางเมืองใต้ก็หลุเลยฟังกันไว้เหมือนกันเมืองห่มตูเมียนมาบางตีก็ติดตกน้ำบางตีก็ติดตกเกค่ะก็ฝากไว้ปันพี่น้องเขาเพราะไว้สิฝนตกมากกว่าเย้าทางอิดออดมากกลางเลินมากเด็กเขามาในเขากัดเย้านะพี่น้องเขาค่ะเด็กเขามาในเขากัดเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาต้องตั้งมาวาตีดำเนินสะดวกก็ทมมดเย้าคาจ้องใจค่ะในรัดมาเนาะยาก่อน1ปี1ปอกในภาคหน้าเนาะเนี่ยค่ะภาคเตยาวค่ะภาคเตเนี่ยค่ะพี่น้องเขามังก็ต้องตักกันเข้ามาค่ะเนาะยาก็ตั้งเมืองหนังป้ออยู่ตั้งเมษายนในสำรวจเลยฟังกันไว้เจื้องหือล่ะน้ำสายก็น้ำสายเนี่ยก็เตจังเขามาเออทมน้องจอมเพิ่นเยยนเปว่าตีลินว่าตีก่อสร้างว่าเปิ้นพืชเขาพืชเขาจำย่อมตั้งน้ำมานั่นนะพี่น้องเขาเป็นก็เฮ็ดให้น้ำนั่นแต่ได้ลองมานั่นน่ะเพราะว่ากึ่งกลางมาไหนมันเต็มกึ่งกลางมาถมใส่เจ้าไหนกึ่งกลางมาไหลใส่เจ้าไหนเฮ็ดให้เฮิร์นเยมีลองกุนปังเยอะก็มีลองป้อมเฮ็ดลองแก่นแข็งแน่นหนานั่นขนาดน้องเยอะก็เดือดจังเฮ็ดให้น้ำถมน้ำน้องเลยไงเพื่อนเพื่อว่าเขาขากะหิมเซนตั้งน้ำให้กะหิมอยู่เขานั่นจังไหนค่ะน้ำไม่กรองล้นตะลิ่งที่ราชบุรีค่ะนี่ค่ะยินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะติดตั้งน้ำไม่กรองนี่ค่ะก็ล้นฝั่งเย้าในคณะเมืองตั้งอ่างทองห้าหลายๆตีหลายๆตั้งค่ะนะด้วยข่าวเงาเยาะก็เป็นอันลีมาเจอจอมเต้ๆในนั่นค่ะย้อนในนำรถย้อมเพลย์ในนั่นค่ะเซกัมในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเยาะก็เจ้าหน้าตีหลายๆฝ่ายหลายๆจุ้มหลายๆหมู่หลายๆจุ้มเปิ้นก็อ่อนกันกว่าโฮมจอยแถมปันอมาได้เป็นตั้งกินเครื่องเจ้าแพมเพิร์ดในค่ะเนาะเยาะก็ยายายดยาฮูตี้จำเจ้าหนังไหนค่ะก็หลุเลยมีไว้ให้กับสืบกับหาให้เจ้าหน้าที่เป็นเขาถึงไรง่ายในนั่นค่ะบอลลัดมาจึงไหนนั่นในมือพ้องทุกหยาบคันจากนั่นเพิ่มฮบทบเพ่ในก็มันอ่ำหูนั่นขนาดนกมันได้มังก็จังกับจ้อยเขาไอ้หังหลักไปเย่าเขาเลยเขาว่าห้องเขาผ่านนั่นมังก็เดี๋ยวมีน้ำเจอจ้อยว่าจึงไหนในค่ะอันนี้มังก็ถามมาให้อย่างเลยพี่น้องแต่ห้ามกับจ้อยเปิ้นหลานในกว่าจ้อยค่ะเอากว่าจ้อยมังก็เปิ้นก่อนตั้นมาปืนเผาปันมังก็เปิ้นก็ดีส่วนห้วยกันเป็นซีเป็นเศร้าก็เสียก็ห่มกันห่มจอยกว่าจังนั้นค่ะเนาะก็เหมือนกันค่ะเหมือนหนังตั้งใจจอมหานเขาเลยห่มกันหลายๆหมู่หลายๆก็นี่ค่ะอีกป้าใต้เงาแรงอันเป็นผู้ห้องความแทงนั่นนี่เนาะโยก็เลยตั้งห่มมือกันตั้งอันเป็นยามเฮ็ดโหนาอันกับยามกับเฮ็ดการจอมเปิ้นนี่ค่ะตั้งครองเตยนะเป็นก็ห่มหลู่มาไก่ตั้งหนำตั้งหลายตอนตาดีกว่าโคเฮ็ดหอเขาพักจอกนี่ค่ะกว่าเล่ง
กาสจ้อยเทียมปันพี่น้องอันฮบทบเพนนำทบนั่นเลยค่ะจ้ายจอมหานเขาดังมุ่งหอเฮือนอีกป้าพี่น้องป้องไปดังหลายก่อหลายก้นในโฮมห้อมกันกว่านั่นวันที่เศร้าเจ็ดวันที่เศร้าเก่าและวันที่สามในนี้ค่ะเนาะก็อ่อนกันครึ่งปวงให้สั่งกว่าลูกว่าต้านกันในนั่นค่ะกว่าลูกว่าต้านกว่าโฮมเจ็กบันกล่องเข้าพักเขาตั้งกินตั้งย่ำปันก้นอันฮบทบเพนนำชมนำน้องในก็เป็นตัวเต้นพี่น้องเจอเคยไต่เขาขาตอนดาดีจอยเทียมตอนดาดีจอยเทียมนั่นค่ะน้องคึงปองเหตุการณ์ในค่ะตั้งหลีในนั่นค่ะให้เปิ้นบอกว่าเฮาในอ่ำลึกเจอเคยอ่ำลึกว่าเป็นเพอในอ่ำลัดว่าสู่เป็นนั่นสู่เป็นเฮาเป็นก้นจึงในห่ำใจอันเดียวกันจอยเทียมกันเนี่ยจะอยู่ดีว่าเฮาขาหรือเลยจอยเทียมกันกว่าจึงไหนค่ะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งรองการตั้งหลีทางอันหนึ่งตีพี่น้องไต่เขาขากว่าโฮมเฮ็ดหอเขาพักจอกสูงมอบปันกวนอันฮบทุบเพนำชมนำน้องนั่นในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะอ๋อแทงรองนึงในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยรองตั้งวันนำเมษายมือแกเฮาลัดกว่านั่นนำเมษายในค่ะอันไรวงในสองผังเมืองตั้งเมืองไทยและตั้งเมืองไต้เต็มเต็มจะไหนย่ำเหลวนั่นไรฮบหันมีถาดสารอันมีถาดสารกว้างเป็นเพดอไปอยู่หลีกวนเมืองและเจ้านาตีภูมิปุนพรเขาไหนค่ะปันฟังสติเฮหามลองเจอตื้นนำในนำเมสายโจข้าวไหนค่ะออกพี่น้องเขาค่ะผู้ก้อนเจดอนเก้งไฮไหนนั่นค่ะก็เลยลงลายมือออกคอจี้สั่งมือวันที่เศร้าหาเหลือนทนเก่าสองเหงไปเศร้าหกปนมานั่นว่าจอมหนังห้องการฝ่ายกุ้มกำลองไหวหังน้ำลินหินพาเขากดทัดด้วยในจึงในนำเมสายนั่นมันเต็มมีถัดอาซินิกเนี่ยค่ะปามีไว้ซาวแปดปุ่นเลยเสอันมักมันว่าจ้างเป็นเพทัดจึ้นเนี่ยค่ะในก็ปามีไว้ในเสอันมักมันหาปุ่นกอบนั้นแหละหนังฮือเตไลเฮกังเพอันเตจ้างตุ้มเตอร์ต่อไปอยู่หลีเฮาคานั่นแต่เตช่อยอมลองจ้างเป็นเพนั่นในและคึงปองสร้างเฮ็ดสร้างกว่าอยู่เบิ่งลงมันได้ก็ใครให้ว่านั่นเลยปืนเผาปันฟางให้ก้นวานก้นเมืองข้าหาบการคุ้นห้องจากห้องการเจออยู่เศร้าจำผังนำเมสายอันมีเนเจเมตั้งใจเว่งเมสายเจดอนเก้งไห้เอิงเมสายเอิงป่งพาเอิงซีเมืองชุมเอิงเว่งพังคำเอิงเกาะจ้างเจอในไฮไลท์เฮ็ดสังจอมหนังฮาคอค่ะฮาคอในเป็นอีสังพองหลานะคะหนึ่งก็เฮงเงิงเวลองใจตื้นนำเมสายนะคะอย่าไปเฮ็ดเป็นนำกินนำอาบเลยเจ้าในอย่าไปเอามาเฮ็ดนั่นอย่าไปเอากว่าเตอร์มันเตลีหรือเสเปิ้ลนั่นค่ะนะเนาะในก็ทางข้อที่2บกจุ่มอันปืนเพปันน้ำตากวนเมืองใจตื้นน้ำป้าป้านั่นเฮาม่นแม่เจ็ดทัดทองน้ำสายเฮาป้อเข้มหรือสีเก่ากูจั่นกูตอนเมื่อเตปล่อยปันกวนเมืองใจตื้อก็เฮาแม่กดทัดด้วยน้ำนั่นแทงให้เข้มเรียบสีก่อนค่ะข้อที่3ก็ให้เงื่องเวลองตีนยอบหากินตัวสัตว์ในน้ำแม่สายในค่ะเอาเมืองหนังปูปลากุ้งหอยเจิมเจ้าในค่ะข้อที่4สั่งว่าเจ้าจะเอานาตีเขาลาดว่าในน้ำป้าป้าก็หันมิถัดกล้องนำไว้ในจึงเตะเฮ็ดสร้างจอมหนังห้องการผ่ายอยู่ลีกวนเมืองเขาจี้สั่งไว้นะคะข้อที่5อยู่ตีลุ่มพ่องงำเจเว้งเจตวันเก้งไฮและห้องการอันเกี่ยวข้องเขาในตีสืบเปิดกดทัดเงาไล่ลองสารทัดจึ้มเขาในนำเมสายเสตีสืบคึงปองให้สร้างกว่าลองไปกดทัดนำเมสายในเป็นตาให้กังไปปากปันไปอยู่หลีก้นเมืองเสอันเฮหามลองเจอตื้นนำในก่อเป็นโจข้าวตอดถึงเจ้านาตีเขามักมันว่านำนั้นมันเป็นนำลีและอมิทัศสันกว้างอีสังจ่องไกลใจไรไหนนั่นค่ะเกี่ยวเลยล่ำเมสายนำโกกนำหกนำของไรหันมีทัศสารอาเซนิกและสารจื้นนำปนตีเสมุกจุ้มซิมแปงสภาวะฟิงตื้นเป็นแหล่จุ่มแกะแขนนำแม่สีเซียนเมืองไทยเขาก็ยามออกคอปืนพาไว้เป็นมาย่อนสารถัดอันใจตื้อตีการคุดแห่คุดคำหาวแห้งตีเมืองไต้อันเมอันมีมืออันมีในนาลินกุ้มกำตับซึกว่าในเซใกล้ออกเนกลองสารคัดกันมาปียาวเข้าหึงอยู่ค่ะก็บนอันเดียเลยว่านำอันมีทัดสันกล้องในนะคะเนาะอาร์เซนิกในในค่ะเตลูกดีเมืองห่มตุ่มเฮาขามาอันเป็นจ้าเจออันคุดแฮคุดคำในนั้นค่ะเฮย่อก่อใจทัดสันกล้องให้ปล่อยลงมาในน้ำเฮ็ดเฮาตัวสัตว์ในน้ำลู่ตายมีกล้องในค่ะย่อก่อเฮ็ดเฮาบ่ว่ามีห้อยเจี๊ยบเฮกว่าเจอในนึงแค่นเตเจี๊ยบอันห้อยเจี๊ยบนั้นติขึ้นเหมควักกว่าเที่ยงจิ่มจึ้งหนังในค่ะอ๋อก็เตเลยว่าเป็นเพใหญ่ลงเต้จนดาก้นหาการป้ายมักมีด้วยก่อไลลีอ๋อก็กล่าวว่าอันตุ่มย้อนมันนั่นเป็นเผอค่ะเป็นพี่น้องก้นหวานก้นเมืองในเหย่าในค่ะลัด
ถูกเจอมีก็อําลีเจอพึ่งในคานออันคาลาดมาเจอในบางปอกมากวนลาดขาวในก็ใครลาดก็กาดีได้ลาดป้อมลาดกวนวันกวนเมืองหนึ่งแค่นที่อําหูก็ไม่พอฮอดลาดกว่ากวนวันกวนเมืองหูเจ้ามีอาณาเจ้ามีเงินเขาเจ้าไปมักมีคําตีจังเฮาจําเจอในคานอกวยกาจังหือกอลีค่ะหลูเลยวนเปิ้ปาดหันถึงจอมคาวันกวนเมืองจอมในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะในก็ย้อนบ่ว่าหลอกไหลแห่นำลินหินพาหมอเสียงหมอค้ำหมอจื้นหมอเงินกูสำเสียนเปิงเมืองใต้ในมีนำหรือเซเปิ้นค่ะผู้เลิกเผยก็ใครมีอาณาเซเข้ากว่าใจตื้อกำใครกว่าเอาใครกว่าเฮ็ดใครกว่าให้เป็นอองตีเป็นเงินเป็นตั้งเขาก็กล่าวว่าลองพรตุ้มยวนนั่นเขาอ่ำตั้นเลยวุ่นในนั้นค่ะมือละมือถึงจำตัวเขามาเขาจ่องดีหูนั่นใครวะพี่น้องเขาค่ะก็กล่าวมังก็ในตาลำตาหันเงินก็เห็นพอลืมตัวลองตั้งเจ้าไหนก็ตีจางเป็นไรอยู่ในค่ะเงินในในค่ะนอมอนอีสังกอมันตื่นเฮตื่นเกืองในนั้นค่ะเนาะสังเจอว่ากวนๆกวนเมืองสันคัดอยู่เสตาเพราะว่าเปิ้นเอาเงินนั้นมาปันแทงในก็สุเก็บสุกำเนี่ยเพิ่นก็เย็นหายกว่าไอ้กำขึ้นเพราะว่าจำมันนั่นมากขึ้นมาตีแทงขึ้นไรเงินแทงเจ้าไหนคือล่ะเป็นเจ้านั้นเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ตีเลยว่ามึงกวนหนองในมันอยู่หยับคันเจอมึงกวนหนองในปอติบ้วนว่ามันหลีก็หลีเพราะมึงกวนหนองในปอติบ้วนว่ามันห่างจ่ามันก็เดินห่างจ่านั่นค่ะก้อยกาเข้าขัดดีอยู่จอมมันเลยซึ่งหือในเกกังอันที่กวนหลีก็มีกวนหายก็มีกวนมือก็มีกวนเรื่องก็มีเจิมเจ้าไหนเขาดีอยู่กว่าเลยซึ่งหือในนั่นเอาดีตัวเสาเก่าเป็นตีตังก่อนค่ะนะหรือเลยกุมทิ้งลุ่มลาตัวเสาเก่าให้ไรหรือเลยเฮ็ดไอตัวเสาเก่าเลยมีนาการนาตีการงัดอันลีด้วยอ่ำก็ตุ้มตื้อเผินั่นตีตื้อแคมลีหรือสีเปิ้ลเนี่ยค่ะหางดงฝนตึกตกหายใหญ่หาลงค่ะโอ้ยินจมค่ะตีมาต่อแต่แค่นี้ปัดอ่ำหัวตั้งนอกแต่เร็วตุ้มตุ้กขณะตีตั้งจังการตีในย้อนบัวอยู่ในห้องส่งตีในเต็มเจ้าเย่าเนี่ยค่ะหรือเขาเลยใจถ่อมได้เพ่งความปั่นเก่ากันอิดอ่อนนึงอ๋อเพ่งความปั่นเก่าในจะเป็นเพ่งความเปิ้นห้องว่าความลองโค้งแหน่พี่น้องเฮามาถ่อมจ้อมๆกันค่ะเนาะ

转白马前当出外光，我比草啊有啊烂那庄土忙不能弄，比忙前当比好口外光，我比

0: หูข้างหน้าว่าไปทอน
1: กว่าหน้าลูเปียนอนที่เฮาสางเตืองละเมืองเอายิงป่าภายห้อง

ินนากินเช้าวันเช้าเหนือเมืองไทยปีมีก็ลอยสักโคสักเลี้ยงหอมปลาพื้นเพียนผ้าว่าวันละปีมี

干路边干比白不白边还是相信我玩比好的塞比呀你熬个光红塞比那股好白托不干的对

พี่น้องเฮาข่าวค่ะบ่ลินถ่อมเสียงกองเสียงม่องเสียงต่อยจังได๋ก็เหมือนทางสุรสตรีก็ไข่มาวเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกำนำป้อว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาวันนอกหน้าปากของเฮานั่นเนี่ยค่ะมันก็จะมีปอยมีลามเนี่ยเนาะเป็นข้าวนื้อว่านื้อซินว่าว่าว่าใหญ่ว่าเล็กว่าหัวย่อก็ข้าวมีปอยมาเนี่ยเพิ่นก็จะมีขงสเต็กนะคะเป็นปางปานเมอตั้งกาเป็นปานเก่าจังได๋ค่ะพอตั้งปานเมอเปิ้นเหย่าตัวกว่าเนี่ยก็การนั่งด้วยทางที่ปานเก่ากับด้วยเปิ้นเล่นจึงเปิ้นเฮ็ดเหนลองลองจึงนั่นขนาดเนาะกับด้วยเอาศาสตร์กับสื่อวันเฮ็ดนะตั้งกินข้าวลามวันเฮ็ดพี่น้องเขาว่าจังเฮ้อข้าวลามห้ามฮู้เลยตั้งกินอันพี่น้องเขาสงเกียกอ่ะเกี่ยวกับข้าวลามนี่ค่ะกินน้ำเพราะอะไรมันเจียมแห้งน่ะค่ะเพราะหมักอันเจียมเฮือนเท่าในเกลือวาน1กิโลกรัมในขณะใกล้เฮือนในหมกปีช่องปีในกองไปมดหมดบ่มาครบเอากะว่าเลยถอกเปียดกันในพี่น้องเขาว่าบ่มักเกลือวานบ่มักเจียมอ่ะเจียมหวานในกะบ่มักก็นั่งให้ตวยปานเก่าเฮาเปิ้นเล่นเจื้องให้นี่ก็เปิ้นเฮ็ดให้ติตีลวนท่านี่ค่ะก็ให้จําเปิ้นจังได๋ค่ะเนาะมันก็ติเป็นเหมือนว่าเป็นเรื่องปานเฮาคาเลยตวยเป็นห้องวัจลานเป็นเจิงนั่นแหละพี่น้องเขาอ่ะเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ที่มีมาเจิงนั้นในการปานเก่าอ่ะเนี่ยค่ะจัดเสียงเขาว่าเจิมเจิงในค่ะเนาะเมื่อตีตีเบิ้นก็ตียันพักกังลงขึ้นขึ้นเป้าเหย่าขึ้นยันพักกังล่วงให้ได้ค่ะคือละไม่ได้เป็นเจิงนั้นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะเหย่าเพราะว่าเป็นเจิงมาในเบิ้นก็ตีมีหลั่นพักกังตั้งหลังนั่นในตีเป็นเฮือนนะก็เป็นแทงเมี่ยงเปิ้นกูกัดเขียนเต้ค่ะนะเจิงในหลียุกยองเต้ในค่ะพี่น้องเขาค่ะกับปานตะเหลือเด้อ AI เฮ็ดไรเป็นหมดจับหลุยังอ่ะเลยค่ะหลุเลยตอนนั้นมีคนห้องกว้างไม่ก็ใจ AI ห้องปันก็ยังไรอยู่ที่ว่าเขาได้เตรียมปันทางมันห้องเสียงมันปีฮะเพียนลีฮะอําเพียนลีฮะในเที่ยงกำหนึ่งดูก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเจอนั้นค่ะเนาะก้วยกะ AI ในมันจอยแถมในมังลองก้วยกะมือหนังลองฟิงแงฟิงทุ่งห้าในหลังมังลองมังอันในมันก็จอยเหตุการณ์ไรก็นั้นเขาก็เจอค่ะมันมีพรหลีเดี๋ยวก็อย่าไปเจอค่ะมันเป็นพรอันนำหลีดอนแต่เขาขาในนั่นค่ะพ่อหมอเจอมันก็ได้เป็นนาการอันหลีและลดย่อมนาการเขาขาเข้ายามาขาถึงอิดอ่อนหนึ่งเจ้าไหนค่ะอ๋อมาถอมได้ข่าวเงาทางอิดอ่อนหนึ่งค่ะตาเหลียวในยาเมากำก้นน้ำลึงอันนี้ลาดอยู่ค่อยว่ากวนตาสีเนาะพี่น้องเขาค่ะวันเฮาเมืองเฮาก็อําลึกมืออําลึกข้าวอําลึกอายุอาศักล้วนก้นหลวงก้นเฒ่าก้นแก่ผู้ยิ่งก้นใจมีน้ำเนียนในค่ะในก็ตีจ้างเซียนตั้งหมายซิบเนี่ยค่ะเอาเกียวตันเนี่ยค่ะปอกซิบเวียงตองอู่อึ่งปากเกอนั่นลูกใจหย่องยาเมากำเสียเย่าก็เอาผ้ามีดพันขึ้นเมเจ้าเก่าถึงตีลูกเสียงอาสากใส่ใจกว่าย่ำเหลียวเจ้าหน้าที่เขาก็ตีนยอบก็อันเป็นลูกใจนั้นไหวในขาออกเมื่อวันที่30เดือนธันวาคม2526ย่ำกลางไหนพ่องย่ำก็อันเป็นอูเป็นปอออกเฮือนกว่าตั้งนอกนั่นก็เป็นลูกใจอายุ22ปีเอาผ้าพันใส่ก็เป็นแม่จื้อห้องตองเง่งๆจั่นอายุ49ปีคนที่ในปืนตีตองอูลาตีสื่อวิวอําเขาว่าลูกใจเอาผ้าพันแม่ย่ำกลางไหนเจ้าหามงเป็นย่ำอูเขากว่าตั้งนอกไหนยินว่าหย่องยาในอ้ออ่าจ้อมหน้าตาเขียนในจ้อมหูเป็นห้อยผ้าพันอยู่โมดเนี่ยค่ะหามส่งห้องยาอยู่เซต้าหมาดเจ็บน้ำหนาหรือเสเลือดออกน้ำเสียก็ไรลู่เสียงอสักสายใจกว่าแปดในค่ะก็เป็นลูกใจจื้อห้องหันทุ่องค่ะอันเอาผ้าพันแม่เขาตายนั่นย่ำเหลียวถูกตียอบกุ้มขังไว้อยู่ดีห้องปริหารมิวมาเว้งต่องอู่เสปิดลึงเอามู่คดีจอมหนังปักเปิงใหม่มีมาตรา302นั่นกว่าในค่ะก็นั้นเลยลองตั้งเจ้าในกอเตเลยว่าหลายๆตีหลายๆตั้งหลายวันเฮาอําใจว่าติมีมาตึกคักเกิดขึ้นมีมากเว้ยนี่ค่ะมีมาตั้งนําตั้งหลายอันดีหลายๆตีหลายๆเจวิ่งหลายๆเจตวนหลายจึงมึงค่ะย้อนบ่ว่ายาเมากําในนี่ค่ะเนาะมัน

สาเหตุให้เฮาจ่องเฮาหย่องเฮามาอําวนหังมันร้อนมันเฮ็ดให้เฮาค่ะมึนซึกืออําฮู้หังบ่ในเจอในออกอ๋อเฮาค่ะในวนอีหังในก็ได้ออกมาจังนั้นเฮ็ดให้ขึ้นเปิ้นเลยอําตันวัวเป็นเผอเป็นอีสังนั่นค่ะนะเนาะลงตั้งจังไหนดีโกเตเตค่ะโหลเลยฟังกันไว้ลองยาเมากำนี่ค่ะแต่เหลียวยาเมากำกําก็ติมีมาอําใจว่าติว่าเป็นหางยาเมากำมาอันที่หันจังนั้นด้วยมันติมีมาล็อกแลอันที่ลีซนจะลีกินน่ะส่งใส่มาจอมในกาแฟก็มีบางอันกาแฟเมืองเขมันก็ได้ว่ากาแฟ1ถุงได้เหมือนหนังแห้งเลยจะมีอะไรหมอกเลียนอะไรหมอกติกินเลยตา8ถุงเฮ็ดจังไหนอ่ะยามมีสังขาเจ้าที่ตะคิเรียกเขาหล่อนกว่า8เลยลองตั้งมีก้นกว่าลูกาแฟเฮ้ว่าเป็นยาแห้งไหนเสียวแหละเฮ็ดให้กินกว่าหมอกครูจะมันเตือนตรวจเพิ่งเฮียงน่ะพี่น้องเขาเออเฮียก็เฮ็ดให้ลูหล่อนกว่า8จังนั้นค่ะเนาะในมีในกาแฟก็มีค่ะมีในหมากอมเจมเป็นหางตุ๊กตุนตุ๊กตาโปเกมอนว่าลาบูบูว่าจําได้คะเนาะก็ติมีมาเนี่ยก็รู้เลยฟังในลูกหวานเฮาค่ะกูจังกว่าซื้อกินยะนี่นั่นค่ะเนาะยาก็ติมีเทียงแฮปปี้วาตาแฮปปี้วาตาในนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะได้เป็นพ้องยาก็ติเอามาชงใส่ในน้ําสีของสีเขียวสีแหลงให้เพียงกันกินบ่ใครแห้งน้ําก็ใส่น้ํามันอีบ่ใครแห้งน้ําก็ใส่น้ํามันน้ําจําซะในเมียงคันกินบ่กินยาหลูเลยเต้นหลูเลยกล้าบ่มันเต้นกล้าในก็ดีจังเฮ็ดเฮาช็อตเฮ็ดถึงอสักใส่ใส่ไล่ยาก็ได้มีทางพอดโยโย่และพอดเคก็ได้มียาเคตามีนกว่าจอมยาก็ได้มียาไอซ์ในค่ะยาน้ําแข็งยาไอซ์ในนี่ค่ะเนาะบ่บางมันก็กว่าเอาในก็ดีแฮปปี้บ่ได้มันทู่หาในเลยกินยาต่างอันป๊าในค่ะยาเคว่ายาน้ำแข็งยาไอซ์ว่าในค่ะเคตามีนเนาะจําจะในค่ะเนาะพอดเคว่าจําจะในเพราะว่ากินกว่าเหย้าในสั่นๆซ้ายๆมันก็บ่ได้กินก็สั่นๆซ้ายๆในนั่นค่ะมันก็เพราะว่ากินน้ําเอาหยองๆจ่องๆมาๆในนั่นค่ะเนาะเฮาบ่เลยเอาตินอะไรยอบไว้จําจะในลองตั้งจะในมันมีมาเหย้าในค่ะในหวานเฮาเมืองเฮาลีกูเตเตตั้งเกียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็มีหลายๆตีค่ะอันเป็นขีดทีวีว่ะจําจะในค่ะเนาะตั้งกินตั้งยํามีหมดค่ะหลูเลยฟังกันไว้ลูกหลานเนาะค่ะจอมก่อเหตุการณ์ในเสียง KTV ในคลับในบ้าว่ะจําจะในมังก็ก็ว่าบ่มกินได้ทั้งหมดเปิ้นก็เอาให้ได้ค่ะมังก็ก็ฮู้ลอกลายมันอยู่เสียตาบ่ว่าถึงมาถึงขิงถึงข้าวมากาไขยศกาไขยาค่ะแล้วเนาะมันก็ดีเอาอาศักใส่ใส่เฮาค่ะกว่าเลยลงตั้งที่อาศักเฮาค่ะนั้นตึกเล็กอยู่จังไหนค่ะพี่น้องเขานี่ก็ฝากฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับเลยลองอย่าเมากำในค่ะอย่าไปกระทรวงมืดมันในค่ะเนาะบ่แม่ปีๆน้องๆเขาค่ะใครย้อนฝากพี่น้องเขากูก็กูก้นจังหนังไหนค่ะอ๋อถ่วมได้ทางหนึ่งเพลงความค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นเพลงความหยอบย้อนอ่ะพี่น้องเขาเป็นความหยอบย้อนยิ่งหมวกเขาโน่นที่หามาปั่นพี่น้องเขากันนะหากำนะความหยอบย้อนเนี่ยมีจริงหรือเมื่อใครเป็นความลองโค้งนะความบานเก่ามันก็จะมีหลายมิลนั่นน่ะความจีสองว่าความนั่นความในว่าให้ไหนค่ะเนาะค่ะคัดเจอหาความหยอบย้อนมันพี่น้องเขาจ้องที่มีมู้ในจ้องเตมีป้อมมีอําติถือคัดเจออยู่นะมีเลยกลมหัวว่าความหยอบย้อนคัดเจอว่าที่เอามาเปิดปันให้เลยถ่อมเอาเนี่ยก็กะหากะหามาอินเทอร์เน็ตเฮาก็มันนําลีมันติมีความหยอบย้อนความลองโค้งว่าจําซื่อในค่ะนะความจี้สองว่าซื่อในค่ะเนาะมาถ่อมด้วยความหยอบย้อนกันอีกนึงค่ะนะนางเล็กข้องไว้ค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะในวันเสาร์จังได๋ได้ยินถ่อมเพลงความปานเก่าเอามาได้เป็นความลองคงความลองมาความหยอบยนต์ความจี2นํานําค่ะเนาะได้ยินถ่อมกันตาเจริญสงเกียกถ่อมในนั้นค่ะก็มาฝากตวนจนถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนในค่ะพี่น้องเขาหลายๆตีหลายๆตั้งค่ะยังตึกเดหรือเลยฟังกันไว้ลองนําทมนํานวงกันเทียงอยู่ในค่ะในข่าวต่างวันที่4ต่อถึงวันที่7วันที่8ในฟังกันไว้จอมขนาปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะหลายๆพื้นที่เลยว่า76ป่ารัง76เจตอนป่ารังเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะติดตกอยู่ปัดปื้นเนี่ยค่ะเนาะยังก็บางทีติดตกน้ํารวมกับติดพัดเป่าเฮาแฮงจ้าซื้ออันอยู่จําแม่น้ําห้วยน้ําหวงก็หลุเลยฟังกันไว้กูจังมีน้ําเอ๋อน้ําล้นพังจําจะได้หลุฟังกันไว้ค่ะเฮอยกโคของอันลําลองไว้ตีสูงจอมยังก็ซื้อตั้งกินตั้งย่ําอันถูกลีลีหางเฮียนไว้จอมในนั้นค่ะก็มาฝากตัวถึงกันเจ้าหนังไหนในนั้นค่ะมังปื้นตียังตึกมีนำทมอ่ำไปลดย้อมมาเนี่ยค่ะหลวงตั้งจอยแถมในนั้นก็เปิ้นก็เตะกับสืบกว่าหลายๆหมู่หลายๆจุ้มตัวดับปีน้องไต้เขาคาก็ลาดกว่าอ่ำก้าวว่าจุ้มเก่าจุ้มเหลียวก็นั่นค่ะเนาะมีแทงหลายๆจุ้มอ่ำเปิ้นโฮมจอยกันกว่าเนี่ยค่ะนี่ก็หลียุกยองนำเจอเนี่ยค่ะให้ตั้งหลีกู้สู่ก็ฮอดถึงหนังกลางใจยังอ่านให้เต็มทนกันกูก็กูก้นในนั้นค่ะนี่ก็มาฝากตัวถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นเซข้าวย่ำจำมดเซิงตียันผัดยันพี่น้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมปอมแม่ปีปีน้องน้องเฮาเขาเที่ยงในนั่นค่ะย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ลีก้างยานเพเคนปันเป็นก็หักลึงกว่าอะไรก็ให้มักมีเงินคำวันขึ้นก็เฮอหมอป้องเฮอป่นยานพี่ให้มองเจอกันกูก็กูก้นเสผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะม่อนม่อนค่ะเมื่อสูงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาพมารายงาน
0: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
7: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักวันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอย่างอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิลูอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาเตกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชดิคือหนูฮือกากาเชเวอโคโตคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชดิคืองานลาฮุคโคเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสากุมุหลอกกอติชินนาลิและมุเผวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชะคะไกงาฮือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือละหุคอตอกเอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไตเพวิโยแม่

อบูดาจาวิโยยานิมลกอติปอทอกาดาจาวิโยยาชอคลงาคือติปอกกามิลาเลโอไรกาอบูดาจาคลงาพูกามอดาเลโอคอกากอกาดากิเชวิทาปาตออลอเปเลติกาลิลิถาตากิโยยาวิโยคลงาเซจาเลโอไรกาอบูดาจาคลงาอยู่ลาวิโยแมฮาวิโยวิโยเนราหุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคาคิเพเชลินาติกาลิลิทอกาจาเมดอเมซเมกาเมฮาเลดอซาเทโอลินาจะได้เจอวิโยยากานี่คือไทมิงกอคลงแลมุยิคอยามาปุเฮวิทาปาตอมุยิเซมาคัสปอตอลาตาวีอนาติปัฏฐานี่คือตอดะเลอปูกะกะกิจูติกะลิลิกะอัชยอตุยอยะกะตะคะเดนหะสาดะกิสิแมและยันยิวยะแลชะริสะคะโลกะสะปึกขะนี่ติชะหะปาออตุบะหะปาคะโลยะนิหะปัสสะนี่พึนเพวิโยและจะขอกะนี่หินิชะขะขะมขะหะวิโยวิโยเนราหุยะติภาโอเตญีเลเลมุหลอกอวิโยยะติชะเตนาลิตาและสาวุมรกอเตชนาลิทักขะไกเตญีเลเลงาหุละหุขอไรกะอบุดะเจ้าขะโลตอกไอเชวิโยวิทยุไรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิขอกิโรเฮิร์ตเตไลพ่อปุตะเลกันยิพ่อเตพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาหือวิออเนียละหุยะติภาลุละเลอกากากามอปุวิโลกกาตาลือปีแม่กดไลค์กดแชร์เตและเตแกเนคือละหุชอจือทาโอกาปิดักไอแพวิโยและเลชเดเจวิออยากางาหือละหุยะเตขอมาวิออยาขอโลมือตาว่าตาวิออสอนยุติภาเมลาและงาหือละหุยะจะได้หาปาตาและติชติฮาปาคาไกจาสุจาบูชมปวยติผาติไกเชวิโยเชกาลีงาฮือลาหูชจือคโลเวดะจาเลอพุคะจาเวจาทะจาคาเดฮาซาไกจเวงาฮือลาหูยาคโลเวชอลิวาลีติมาเพวิโยจาสุจาบูชมปวยกาเยโกงาฮือลาหูยาติผาชุปาอุปาลูเชตาวิทกะนาเลยะนี้อคโลเลคาติคะจาสุจาเทนามาโซเลยะคาติคะเลเลกาจาสอจาวิอคโลฮาเลฮากาดาวิโอเนียวยาแผะแล้วเลยจะขอเป้าจะใครมามือมือว่ากาวิโลโกเนขอเป้าญี่ปุ่นเซฟูคาเดกาปีเลยชอยาแลชอบูชอตาลือปีเจเลียกแกโกงาฮือโบเตโกโบกาวิแมเลียกแกโกยานิกาไลค่ะจะสอจะบูชิมปวยติผาติเกเชตุโยเตคาเลเลจาเมโดเมดาวิโอเนียวฮาแผะปีแมหาเวลาหุยาติเผาจะขอยี่หิงาหาขอชกขอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาให้เลกาลีบักโคโจก็เวโครงการเชวิออกคอลโลลงทะเบียนและเลียกาวิชติผาจาลาตอลาปุวิโยยากอปุลาเวออปิออสคาปุยกาลงทะเบียนแล้วโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอโลกกาวิชติผาลงทะเบียนลาตาเวคาปุยติชฮิลากาพะจิแมเคติเลอบาสวัสดิกาแห่งราดอกโลผาเลกาวิติชเตลานิแซงามือกาพระเจกาวิโยเปเซสวาลากวอาติฮาเปเซวิออกโลงาชกอเปเซพะเลผาวินาบาสวัสดิกาแห่งราดอกโลเฮกวลงทะเบียนลาตาวิติชฮิลากาวิออกโลเลอปิเตโมแผวินาเกาะจ้ากาเกวิโอฮีลางาเซกอมือนีฮีกอหาเซชติกาเกาะจ้ากาวิเจเลบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐอปิเตโมและออสเตโมเกาะลงทะเบียนแล้วบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐกาวิแลนีลาเกาะเซกอมือเตหีกอหากอชกาเจแล้วก็จะขอยี่หิงาหาขอชกอขอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลออสเกาะพอและกาะวิออกโลเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกาวิคาเปติชเตลานี่แซงามือกาเขกาเกวิโยจิแม่มาวิออปิเตมูรอแม่ลิกามาวิฮีหลังอาเซกาพะเลยเฮกอชเวอคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐนี้หิงาหาขอชกอขอคโลกอปีไกตุเวแลมอปาจาเวติฮาปาเวียเซฮาบะเจเลเคเตเลออามิเกพูกาติฮาปาเวียฮิชบะลุแมลุคิโอจพูติฮาปาเวียสหงาชบะอามิไฟฟ้าพูเซฮาติชงาบะอิกะนาปาปาเต
ติหบะเจเจแลเลบาสวัสดิการแห่งรัฐนี้หิงาหาขอชกขอขอโลปีไกตุเวเคโกเลติชะหปาออโตบาหปาขอโลแลพิเศษติหปาก็เปียลาสิจิแมรา วิโอปีเซฮาบะเวียสหาบะก็แทลาตุโยเจแค่กงะหือติชาเปาคโลแลมอปาจาเวแลเลติกาเวียติฮิบะกะเกจโยยะก็เจลแลออปิออสคะเปลงทะเบียนแลผาเวคะเปยกะรา วิเจเลจะได้หาปามอปาจาเวติฮิบะพุเลออปิติมอก็จะเลราวิกะกาแลเลออสติมอลงทะเบียนลาเวบาสวัสดิกาแห่งรากาเวผาเวชติภากาติปติเลจะได้หาเปาคโลมอปาจาวิติหิบะเวียกาวิจิแมยกอปิติมูปุราธากาจาจอเลเลจะได้ปอกลงทะเบียและมาพายุทอกามาพาวิชติภาแลมากาวิโยเลติชาปาตาเลวุสพ่อโลกุมากาวิโยวุสพ่อเลอาจุยารัฐบาติปอกพอแล้วบาสวัสดิกาแห่งรัฐอเมกอวะไทยและอสติปอกพอแล้วลงทะเบียไทยและเลวเคทากาก็ลงทะเบียวินะยกอจะได้ปอลงทะเบียและมาพาวิชติภาแลมากาวิโยเลปุราธากาจาจอวิกะคะเปมากาวินะเลชะกอฮาปาเจติกาเลติชาปาออสติปุแผววิทะปะตอมากาวิแมเลคะกอชะกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดียวเวียวหญิมมียะหายะโกยะติภาทาอจุยารัฐบาลกาลาเวโครงการติภาแผวิโยไลกาโกเวหาวิกาติคือติกาแผซาเกโลโกเวเลยะกอปุราธาลิงาฮือมอทอกาจอเลมากาวิติภามอทอลกุปีเจ้าวิติชงะขอโคเวลกวบาสวัสดิกาแห่งรัฐยูทอวิอคลกขอเล่าวิโยยาค่ามอทอเลอริติชงะขอคุมากิเหเลอติกาติกาติเข็นแคจอวิลกุมากาวินะเลมาจจวยเตเลจอวิติลาเวติภาลกวจะได้คือขอกาวิโยยาค่าจอและขอยูทอกาลิจอกวมากาวินะเลคกวกาปาเลลีอีวิโยเลติชฮิลากาพะลงทะเบียวิโยติชติลากาพะจิติกาวิอะละเคติกือตัวกุภาวิโยเลยักขะกะกาวิอีเวนะเลติภาลโกมายื่นอุทอมาทบทวสิวิกาลาเคง่าลากาจอวิเจคโกเวติเผามากาวินะเฮโกกอยู่ทอวิอลาเคง่าลากาวิกาเลมากบภาวินะเลภาวิติลากาภัยติกบภาวิเจคโกมากาวิเลคโกจกาจะขอนี้ให้งาหาขอชกขอบาสวัสดิกาแห่งราติปอสกบพอแล้วชนิดแต่นี้แล้วสอเมกอวอวิออคโลเลจะได้คือแลหุปือแม่และเลติชาปาจอคโลตาปีไกวิโยจิเมลิจกาอยู่เวลาและงาหัววิออเนราหุยติภัทธะชลากาลาวิโยแม่

มือตาว่าตาเวียอสอนโยติพาเมลาโลโกแลลิงาฮือจาฮือจาจอเลอเลจาเสจาเจเยออคโลปูกึปือเวลาโกแลติปอแลกาเจเวียอยาแพวิโยลิกานาไกปูวิโยจาฮือยาดายา

ยีเวเสปูลิงอะคือออกมาจากโอมาแผ่ออเลลิงอะคือราหูยาวปูจัตุนาบัตติแผ่วิโยเรียกคาถาคาถากาจากามาบุบุวิเลเลยออโยเรียกออกาวยูเวออตาจาจากาลีจามาตีเรียกกาลากามาฮิวิทัปปะโตเรียกนี่คือราหูยาชอออฟกว่าจะเฮลวิเลออเลออมากะจักเวอัตโนมัติจึจากะลีออออตาลีจามาติวิโยคือก็งะหืออาจะจะเยคอลีจะสเตพาคะเดดุเกือลอกโกเลมาโดฮาวิโยลีลือเลกะงะหือเลอาจะกึจะจอกึปือลอกโกเลลีติขะปติขะฮาเลฮากะจะสอจะวิปอยออคโลลูอิวิโยงะโดเวลียันยกานี่คือราหูยาไลคะทอกะจะสอจะเชตุโยให้แม่งะคือราหูยาจะสอจะเชเวติขะลีลีกะจะเมโดเมเลฮาเลเปียวเวออญีออยาเปปีเลจะขอป่าวจะสิริติฮัตตะกาคนเนี่ยเขาเป่าฮัตตะกาปีเลติกาลิลิกาชอยะชอชอชออบุติโกอบูกาวิจิเมเลียคะชอชออบูมาติโกลิอบูชะกานี่คือเกวมาลาจินี่คือคาเคเตโกลินี่คืออตุทอกาอุคิกาหะยูวิจิเมเลชะดาปะตอดาวิอบูทะคะเดติโกลิดาวิอบูนี่คือเกลโกกอลาติโยอ๋อวิอันเนี่ยราหุยาติพาโอชิบุญเนี่ยฮะวิอ๋อยาออกโลเล่เนี่ยคือชอยาติพาทอกะจ้าจูดอจูติพาจ้าวิทัปปะโตลิงะคือมาลือจ้าปื้อแหละจ้าวิออกโลสติมาจวิทัปปะโตจ้าจูทัปปะโตนี่คือชอยาออตัวออกโลอานาพีเอพเวติแหละนี่คือนาวิออจิติพาทะกะตุขาเชวิโยชะดาปะโตลิงะคือยันติปอนี่คือจ้าแหละเชสาจอสาปื้อตัวออปโปจ้าจอวีติชื่อมาจ้าจอวีจอเกจอวีฮีจืออรติพาอยู่เวลาแล้วเรียอวิอญเนละหุยติพาชากุมารกาวิโยมหาวีอวิอญเนละหุยติพาโนหุดวาวีคลีเชสะจอซาจูอปูจ้าจูติพากาเจ้าล่าไลปอดอวีเลงอะหือจ้าวิชอดะเจ้าดอวิโยเรียกว่าเจ้าก็ผ่าเจ้าก็เรียดจ้าดอวิโยอยากให้ทอกาลีจ้าตูก็ผ่ามน้อยน้อยวิออกจะเจวิและเรียออกจะเจตาวิออกจะได้ผ่าชออบูกาวิปืดจ้าวิโยเจแค่เขาเรียกว่าผ่ามน้อยน้อยวิได้ผ่าเรียกคือจ้าวิทยาชาอบูกาวิแลเราจะเราผับนอน้อยวิออจิติพาผักคะน้ามาโกลิผักกาติพาเรียบอคารีก็เรียเราจะอูเราจะดีชริพาแลกาจาวิติปอลิลีลีนี่คือเชสาจอซาพออสออซาพออบูกาวิจาจุติพาเพวิโยเจและเรียกไงคือจามาวิลกุกะดาวิวิตามีติพาแลไร่ท่าติพาก็ผับมนอน้อยวิออจิติพาออกคอลุกามาวิโยจิแม่อยากขอเรียกไงคือก็เจ้าก็ผาก็เจ้าดีก็เจ้าอูชริพายูละเลติจาวิลกุกะเรียกคดีกัชวิโยออลกุชิบุเลียมือเจ้าว่าจ้าเป่าอมูออกคอลุกะนัชสาเคมีติพาเยมาจาคือก็เรียกไงคือมัชเปาะวิทยาธาอบูกาวิจัตุจ้าวิกาลีออโตมาติพาก็แพกลาวิโยเรียกเขาก็เจ้าก็ผ่ามโนน้อยวิออจิติพายิวละแลติจ้าติดอวิติปอลิลิกาคาเดชบะแม่ลีไล่ปอไล่ปอคาเดชแลลิงะคือจ้าเลวอบูมากาวิทับปะต่อจอกิจวิออจิติพาชออบอกุขอกือวิลิวจิจาวิลิมาอีกาลีสามาอบอกขอกือวิมาโกลิจาวิชมมอเตะลิจาตุวิจะเคติกือวิติผัชโซเดียมก็วิลิอัลเลเควเลมากาลุยตุวินาชติพามากาเกยตุวินาชเกือวิทปะตอจามาวิทยาชานี่คือเชสาจอสาพออบูมากาวิออคูกาลูตุสิตุติพากะกอปิลาวิโยจิแมชัวบอกุคอลุกุเตตาเลฮวาวิลิแต่อะเลลิชมมอจากาวิจาตุชติพาชอมากาเกือมากาลูตุวิออเจติพาปอกือตาวิทัปปะตอเลเนหือเชสาจอสาพออบูเคตตอมากาจิแมเลคโกงาฮือเตกาวิลอกุเลเลออจเจเววอพามนอยชริพาคาเดจาจอวิโยงาฮือกาจาวิออคโลกาจาวิดอวิพออบูกาวิออคูกาเลเชสาจอสาเปเลอานาอโกเตพาทอกาเนหือออตุทาวุดะไกวิโย

ติมีติจ้าเชเวงาคือราหุยาติภาชอบเป้าหน้าแม่อาจุยารัฐบาลเรียกคณะรัฐมนตรีครม.คโลโดจอแล้วจีชิปือเจงาคือมียาติมีติจ้าเชเวชอติภาทะกาดักให้ตัวออโปนะเลยติมีติไลเวียติฮิบะและลีติเยกาเวียติชลายกาปิไกตุโยเจคือกว่าติเยกาเวียคโลลีติมือบะคาไกกาตุโยคือกว่าปุระเวียย่าคโลงาหึมมียาติมีจัตยาเลียวกาเศรษฐกรมัวคโลขึ้นทะเบียตาเลียวติไลเวติฮิบะมากาฮิวิกามาวิจิแม่ชะดาปะตออจุยารัฐบาลีมากาฮิวิชติภาทะติมีติจัตเชเวติไลเวียติฮิบะเรียกที่อยากเวียที่ชลัยขาแก่กับพี่วิชริพาผู้อยู่และพี่ตัวอโปเรียกบัจเจงบประมาณเตหิงาหาอัชอลาภะเรียกอาจุยารัฐบาลครมคโลจิชิและอาคอปิลาปุวิโยเจจะดาปตอจะขอเป้าเซชตินี้ที่ชนิฮาปานี้หิงาหาขอชกขอวิโอยาเจาะคโลเรียกงาคือติมิติอาวิชติพาอาจุยารัฐบาลโครงการเหมือนเจ้าว่าเจ้าป่าทะกาเวติมีเตลัยเวติฮิบะกาลาเวติเยกาเวติชลัยขากายกาลาวิชติภาฟูมากาเหวิชติภาติปะเลตาปิลาเกตุโยเจเรียผู้รู้เราจีแม่เรียงอ่ะคือเหมือนเจ้าว่าเจ้าเชเวกาเศรษฐกรติภาทะปิไกตุอโปอาจุยารัฐบาลงบประมาติภาบาเจติภาอักขอปิลาเจเขากว่างาคือมากาเหวเรียเหมือนเจ้าว่าเจ้าเชเวกาเศรษฐกรมติภานะเรียนี้นี่เสเสมือเสฮิสหันชกอยากาเจมากาเฮเวเรียเฮกว่าจะได้ผ่ามากาเฮเวน่าเรียติไลเวติฮิบะจะขอพ่อติเชนิฮาปาออกคโลปีลาไกตุโยเจแต่ก็แลงาคือออกวิ่งเนี่ยละหุยติผาทาเรียมือจาวาจาเชเวเกษตรกรมุติผาเรียติมิติอาเวียติไลเวติฮิบะเรียกให้โคติเยกาเวติชลัยขากายปีลาเวผู้มากาเหวิชติภาจะขอเป้าติชนิฮาปาวุสอคโลปีลาเกตุโยเจกามาโลเลติเยกาเวติมิติชลัยจะโคติมือกาวิโยเรียกให้โคงาหือมือจาวาจาเชเวเกษตรกรมุติภาทกาเกษตรอภอคโลคาเดจะขึ้นทะเบียเรียกคาเดขึ้นทะเบียวิทยาธาอาจุยารัฐบาลมือจาวาจาปะอมุทะกาลาเวโครงการจะเคติภาจอวิโลโกโนคือกาเลียวเลียวค่ะข้าศึกคาเดขึ้นทะเบียตาวิโลโกกาวิโยอยากให้หนูหือมากขึ้นทะเบียวิโลโกมากาแม่เรติมีขันยิหาไลเตียกันนะเรอยากให้เรติชลัยเคเจติกาวิเจติเยเวียเรเนาะติหาไลเตียกันติชลัยอปูเจติกาวิเรชกาอาจจะอยากรัฐบาลชนิดคือจีชิปือเจเรติมีติจ่าเชวิชอติภาปุราธาติไลวิติฮิบะมากาฮิวิชอติภาธาจะขอป่อติชนิฮาปาวุสอคโลปีลาไกปุตุโยเจแต่ก็แลอรอซาตาชริภาอยู่เวลาและจะเกิดชลากาลาวิโยแม่

Mukute mahile li kamaga talo ho jime tiga li osau sapo ma ko ni ma se po ka ta fo me da me mukue ko wi sa ma yati ka za wi li khati pu yo chere cho kholo nga hula hu ya o mo kholo tho ka ja su cha wi a o cho yati po ko ga mi la pu wi yo tiga li li ka ja so cha che wi ti kha li li tho ka li e ha le do sa da wi o ni phe pi me และอย่างนี้มุลก็ติปอสดากะดาตุเวอรสตาติภาจะขึ้นมาจะดีโยลุลาเลอโอกาปิลาเชเวงาคือราหุยาวิทยุเรดิโอพอพอนาเชเวมาโกเฟซบุ๊กแฟนเพจพอพอนาเชเวติกาลิลิกาอบูจ้าแม่ติกาลิลิลิเชซาจอซาฮาเลดอซาเลดาวิโอเนียฮาเพปี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนหรือกว่า3,200,000คนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำเอาจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
4: ต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำ เราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
3: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุบัชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภ ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
6: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
0: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
7: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปะ
0: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า ซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7วันนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
8: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
9: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
8: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC We Care เปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกิเซ็นเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราวต์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
13: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นายชรัญพลจันทุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
14: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าใหม่มัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้ก็เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรเงี้ยครับ
13: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
15: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
13: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
16: นางสาวเจียรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์นิตยาคุณสิมรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
17: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาคร จ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook, Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว ฮูเมนยิงกี้อิลคาซิกโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
20: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
19: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของมรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชระกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอาวังโมฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครดเทมเพิลเรดอิลิมิเนชันเรดและพอยเรดผลปรากฏว่าจุธาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเซปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมณิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤทธิ์ปรือปรัดจะมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกด้านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3 เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ตกรอบ4อันเดอร์พาร์รวม3วัน3อันเดอร์พาร์หลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ17และนักกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์อันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์กีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียจนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างหวุดหวิด1ต่อ2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อนบราเวลและสเตฟานโนมัชโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารัตน์อารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนาม

0: ผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12:43 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

0: 4ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126036151 2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600-1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ดสุนค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
4: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ผมไม่ชอบเปอร์
8: ย่องซง
7: คว้าง
8: ๆไม่สุนค่ะอุดูธรรมาอบูดาจ้
7: าเปิดโลกกว้าง
8: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
9: ประเพณี
8: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
7: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
10: สีสันชาติพันธุ
8: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
11: ทางคลื่น AM1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
10: ่แล้วเรารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธ์เป็นรายการใหม่ของคลื่นเรานะคะซึ่งจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะคะพี่น้องนะคะผู้จัดรายการไม่ว่าจะเป็นภาษาอาคาภาษากะเหรี่ยงภาษาลิซูลาหูไทยใหญ่แล้วก็ภาษาโมงค่ะจะสลับการมาจัดรายการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะซึ่ง1วันเราจะจัดไปเลย2ชั่วโมงแต่ว่าระหว่างนี้เราก็จะมีการขั้นด้วยสปอร์ตข่าวต้นชั่วโมงนะคะตามผังรายการนะคะวันนี้พบกับเมวรัญญาฝ่ายไพโรจน์ผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงค่ะแล้วก็พบกับพี่โอค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าปัดรายการวิทยุของคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นนะครับในของเพจของสวทเชียงใหม่ในชื่อว่าสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง TikTok ของน้องเมย์ด้วยนะน้องเมย์ TikTok ชื่ออะไรนะ
0: เมย์ไมพรีเซนต์ค
1: ่ะชื่อของ TikTok น้องเมย์จริงๆทุกวันนี้คือถ้าเป็นวิทยุเราก็ออกอากาศตามปกติอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นในเพจของ Facebook ก็เป็นเพจของสถานีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าก็อาจจะมีเสริมเข้ามาในส่วนของ TikTok ด้วยก็ผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ซึ่งอย่างที่น้องเมย์ได้บอกไปว่าวันนี้เปิดเราสองคนนี่ถือว่าเป็นบุกเบิกเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่า
0: เจอแจ็คพอต
1: วันแรกเลยแรนดอมชื่อออกมาจากคอมพิวเตอร์ในยุคนี้เนาะน้องเมย์เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะมีเขาเรียกอะไรนะ AI มาช่วยเมื่อก่อนเราต้องปวดหัวมากโอ้ยมีกัน 6-7 คนแล้วเวลาเราจะจัดรายการให้มันสมดุลกันเนี่ยเราจะต้องจัดตารางยังไงนะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวนี้โยนใส่ AI แป๊บเดียวมันเรียงอะไรชื่อให้เราปุ๊บๆๆๆเลย
0: ถึง1นาทีเลยเด้งขึ้นมาเลยว่านี่นะเมย์กับพี่โอเจอเลยวันที่1
1: ใช่นั่นถือว่าเป็นโชคดีมั้ย
0: โชคดีแหละ
1: โชคดีนะวันนี้วันหวยออกด้วย
0: เปิดรายการเราก็โชคดีแหละ
1: เดี๋ยวสักครู่นึงหลังจากที่เนี่ยจริงๆรายการเราถึงมีถึงบ่าย3ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้มีหวยออกด้วยเราก็จะได้เจอกับผู้ฟังถึงประมาณสักบ่าย2นิด
0: ๆเดี๋ยวเราพูดกันเกี่ยวกับรายการเราก่อนมั้ยว่าที่มาที่ไปของรายการสีสันชาติพันธ์เนี่ยมาได้ยังไงเมื่อกี้มีน้องที่ฟังใน TikTok ว่าพี่ทำไมวันนี้มาเร็วจังเลย
1: น้องเมย์เล่าให้ฟังได้เลย
0: ก็สีสันชาติพันธ์นะคะก็เป็นการตกลงกันระหว่างหัวหน้านะคะหัวหน้าของเราว่าเรามีเวลาเพิ่มเติมนะซึ่งปกติจะเป็นเวลาของภาษาเมียนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนมาสมัครก็เลยไม่อยากให้ปล่อยว่างไปเราก็เลยว่าเราผลัดกันจัดรายการไหมแต่เราจะจัดรายการแบบไหนดีซึ่งเราก็คุยกันว่าเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็คุยกันภาษาไทยนะแต่หลักๆอ่ะเราเป็นชาติพันธุ์เรามีอยู่ด้วยกัน6ชาติพันธุ์เนาะเป็นชาติพันธุ์อย่างเมย์ก็กะเหรี่ยงปากกยอนะคะพี่โอก็เป็น
1: อา
0: คาแล้วก็มีม้งมีไทยใหญ่ลาหูแล้วก็ลีซู6คนเนี่ยเวลาคุยกันเราก็จะคุยกันเป็นภาษาไทย
1: ภาษาไทยอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นเราพูดเป็นสีสันชาติพันธุ์เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมกันไหมนะคะซึ่งเราก็งั้นเราก็ต้องจัดสลับกันนะคะไม่ให้แบบภาษาเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างวันนี้วันแรกเลย
1: ใช่
0: เมกะเหรี่ยงภาษาปากกยอก็เจอกับอาค่ะนะคะของพี่โองั้นเรามาแลกเปลี่ยนอันแรกเลยเวลาเราเปิดรายการพี่โอจะพูดว่ายังไง
1: ภาษาผมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาที่ผมจัดรายการภาษาของผมเลยเนี่ยก็ต้องกล่าวคำว่าอุดุธรรมาอันนี้คือคำว่าสวัสดีของพี่น้องอาค่ะ
0: ค่ะครับอย่างของปากกยอหรือกะเหรี่ยงนะคะก็จะโอมือโชเปอร
1: ์ผมพูดได้ไหม
0: ได้ได้ไหม
1: โอมือโชเปอร
0: ์โอมือโชเปอร์
1: ถูกไหมถูกไหม
0: ถูกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนคำว่าสบายดีไหมเนาะ
1: สบายดีไหม
0: แต่เป็นการทักทายว่าเราเจอกันก็สวัสดีนะสบายดีไหม
1: ธรรมเนียมของวิธีการพูดของแต่ละชาติพันธุ์ก็อาจจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างของพี่โออูดูทองมะ
1: ใช่อุดูทองมา
0: อุดูทองมาภาษาอาคาแปลว่า
1: ก็คือการทักทายนี่แหละ
0: ทักทายเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในช่วงแรกนะคะมาเจอกัน
1: จริงๆมีเรื่องให้คุยเยอะเลยนะระหว่างพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยเยอะแยะเพราะอย่างสมมติเมื่อกี้นะแค่เรื่องเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมโยกตามเลยนะของพี่น้องกะเหรี่ยงอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: มันเป็นเพลงแร็ปที่แบบว่ามันเดี๋ยวนี้พี่น้องชาติพันธุ์เราก็เก่งนะเก่งแบบ เก่งทุกด้านน่ะแม้กระทั่งด้านเพลงด้านดนตรีก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องฟังออกก็ได้แต่เราก็สนุกกับมันได้
0: ใช่เมื่อกี้เมย์ฟังของอาขาเหมือนกันเมย์ฟังเอ้ยเพราะจังเลยแต่ว่าเมย์ไม่รู้ความหมายพี่โออธิบายให้หน่อยได้ไหม
1: ก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงแนวเกี่ยวกับความรักนี่แหละก็เขาบอกว่าอาบุที่จริงชื่อเพลงนี้ชื่ออาบุยา
0: อาบุยา
1: อาบุยานี่ก็คือผู้หญิงสาวๆอะไรเงี้ยผู้หญิงตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กสาวๆอะไรเงี้ยคือผู้หญิงที่วัยกำลังเข้าสู่วัยสาวก็ผู้ชายก็ร้องบรรยายว่าเนี่ยแค่ฉันเห็นเธอครั้งแรกฉันก็หลงรักแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับรู้สึกยังไงกับรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นใน TikTok หรือว่าใน Facebook หรือว่าทางสถานีเรามีเบอร์โทรด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เบอร์อะไรนะน้องเมย์จำได้ไหม
0: 053-271-007ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคพูดคุยเข้ามาได้แต่เราไม่สามารถรับสายหน้าไมค์ได้นะคนที่จะโทรศัพท์เข้ามาเนี่ย
0: ก็ขออภัยค่ะจำผิดเมื่อกี้053-276-007
1: 053
0: ค่ะ
1: 276-007
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคถ้าเป็นในช่วงเวลาที่เรากำลังเปิดเพลงอยู
0: ่
1: ก็สามารถโทรเข้ามาได้แต่ถ้าสำหรับคนที่ออนไลน์ก็สามารถพิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาได้เลย
0: ใช่ค่ะอย่างตอนนี้สามารถติดตามเราทางไหนคะพี่โ
1: อก็ทางเพจที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนาะสวท.จุดเชียงใหม่ AN 1476 กิโลเฮิรตซ์นะครับทางนั้นแหละ
0: เมื่อกี้มีคนเข้ามาถามว่าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการ
1: ที่จริงแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก็ได้สั้นๆที่จริงอ่ะในรายการของชาติพันธุ์เราก็จะพูดเกี่ยวกับสาระของรัฐบาลเนี่ยเต็มๆอยู่แล
0: ้
1: วแต่ถ้าพี่น้องอยากรู้เราก็สามารถเล่าให้ฟัง
0: ได้
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้สักนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบ
0: ค่ะซึ่งในระหว่างนี้ใครที่อยากจะฟังเพลงนะคะก็สามารถขอเข้ามาได้ไม่ว่าจะฟังทางออนไลน์หรือว่าฟังทางวิทยุนะคะโทรเข้ามาเลยที่เบอร์โทรศัพท์053-276-007ค่ะไปฟังเพลงอาขาแล้วก็เพลงกะเหรี่ยงอีกสักเพลงนะคะ

0: กลับเข้ามาในรายการสีสันชาติพันธุ์ช่วงที่2ค่ะก็อยู่กับเมวรัญญาไฟไพโรธผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงแล้วก
1: ็ผมโอนะครับโอเจษฎาพรนะครับผู้จัดรายการภาษาอาขานะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้เนาะตอนที่เราเปิดเพลงมีเพลงอาขาเพลงนึงแล้วก็มีเพลงของพี่น้องกะเหรี่ยงอีกเพลงนึงนะครับแล้วก็น้องเมย์บอกว่าเพลงของพี่น้องกะเหรี่ยงความหมายว่ายังไงนะ
0: ความหมายเพลงเมื่อกี้ซะอยู่มุเจคีก็คือมุเจคีเนี่ยเป็นอำเภอกะเหรี่ยงค่ะความหมายก็คือคิดถึงบ้านที่กะเหรี่ยงเขาจะอธิบายประมาณว่าในพื้นที่แต่ละที่ที่เขาเคยไปเหมือนไปอยู่ที่อื่นนะเน
1: า
0: ะแล้วพอนึกถึงอ่ะก็คือมีความคิดถึงคิดถึงสถานที่ต่างๆที่เขาเคยอยู่อย่างเงี้ยเคยไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็มีผู้ฟังคอมเมนต์เข้ามาใน TikTok ด้วย
0: ใช่ค่ะเขา
1: ว่ายังไงนะ
0: เขาบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงบ้านไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วมั้งที่ไม่ได้กลับบ้าน
1: โอ้เสียดายเนาะถ้ามีโอกาสต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าสถานที่มันอยู่เหมือนเดิมแหละแต่คนผู้คนที่เราโตมาด้วยกันอ่ะมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าเรามีโอกาสเราก็ต้องกลับบ้านอย่างน้อยก็ไปเจอมันคือความอุ่นใจนะผมว่านะเรามีความสุขนะเวลาที่เราได้กลับไปหาเพื่อนๆได้กลับไปหาญาติพี่น้องที่เราเคยอยู่เคยโตมาด้วยกันอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงแล้วก็จะมีเพลงให้ฟังแบบเนี้ย2ภาษาเลย
0: เมื่อกี้ของอาขาก็มีนะเขาบอกว่าเพลงภาษาอาขาอยากให้พี่โออธิบายหน่อยว่าเพลงพร้อมมากแล้วมันหมายความว่ายังไงหรอ
1: ใช่เพลงนี้ถ้าพูดในความหมายของภาษาไทยก็คือไม่ใช่คนที่ใช่
0: ค่ะ
1: ก็คือประมาณคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอะไรอย่างนั้นนะนะ ก็ถือว่าสนุกแล้วก็ดีแล้วก็ผมจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยน้องเมย์ว่าไหมว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องชาติพันธุ์เราไม่ด้อยกว่าใครเลยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆเลยก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเพลงนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนอ่ะส่วนใหญ่นะเมื่อก่อนเลยในยุคก่อนๆที่เราเป็นเด็กเลยอ่ะเพลงหลายๆเพลงเนี่ยเขาก็จะไปเอาทำนองเขามา
0: คล้ายๆโคเวอร
1: ์มาโคเวอร์ใหม
0: ่
1: แต่เดี๋ยวนี้พี่น้องเราเก่งนะครับมีทั้ง MV ถ้าเราเข้าไปในเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรบ้านแดงใช่ไหม
0: ใช่
1: ใครเรียกบ้านแดงใช่ไหมนั่นแหละเราก็จะเห็นว่าพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนก็ตามนะอย่างสมมติเป็นอาขาใช่ไหมเราก็ไปที่บ้านแดงแล้วก็พิมพ์คำว่าเพลงอาขาอย่างเงี้ยโอ้โห MV ดีๆเพลงดีๆมีเยอะแล้วผมก็เคยไปดูของพี่น้องกะเหรี่ยงด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะเพลงดีๆทั้งนั้น
0: เดี๋ยวนี้คือเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ยุคสมัยพัฒนาเด็กๆลงมาเรียนแล้วก็มีความรู้ในแต่ละคนเขาสนใจอะไรเขาก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมจนมีความสามารถแล้วก็มาพัฒนาในสิ่งที่เขาเรียนมาก็จะได้มาบางคนก็เป็นหมอเป็นครูเป็นทุกอย่างเลยค่ะ
1: ราชกงราชการมีกันเยอะ
0: ใช่
1: นะครับโอเค
0: ซึ่งเมื่อกี้เรายังไม่พูดเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาถามมา
1: เรื่องนี้ให้ผมเชื่อว่าน้องเมย์ก็รู้น้องเมย์ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเราทำงานอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประจำทุกวันอยู่ละให้น้องเมย์อธิบายก่อนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงบ้าง
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้เมื่อวานนะคะก็ได้ประกาศผลสำหรับคนที่ทบทวนสิทธิ์นะคะว่าใครที่จะได้ไปต่อหรือว่าไม่ได้แล้วนะคะสำหรับคนที่ได้ไปต่อในเดือนนี้ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง
1: ว
0: ันที่15นะคะก็ไม่ใช่สิเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในเดือนนี้ก็จะได้การช่วยเหลือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินที่สนับสนุนจากทางภาครัฐค่ะ 1,000 บาทซึ่ง 1,000 บาทเนี่ยมันก็มาจากทุกเดือนที่เราจะได้ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ300เนาะเงินสนับสนุน
1: เพิ่มไป700บาทเนาะ
0: ภาครัฐอีก700บาทเป็น 1,000 ก็ใช้ภายในเดือนนี้นะคะแล้วเดือนต่อๆไปต้องดูว่ามีอีกไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรก็คืออาจจะได้ใช้300บาทต่อไปแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะที่ประกาศผลเมื่อวานแล้วก็อาจจะเสียใจกันหลายคนเลยว่าฉันเป็นคนรวยหรือนี่นะคะก็
1: ผ่านไปวันนึงรวยเลย
0: รวยเลยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทางภาครัฐก็มีเขาเรียกว่าอะไรของขวัญ
1: เขาก็มีให้
0: รางวัลปลอบใจนะคะก็คือให้เรากลับมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ซึ่งอย่าลืมนะคะ60 40ไม่ใช่อยู่ๆเราจะได้เลยเราต้องไปยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะโดยเราไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะไปที่แบนเนอร์
1: น้องเมย์ทำหรือยัง
0: เร รียบร้อยค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือไม่ได้ยากเลยนะก็คือเราอ่ะคนที่มีมือถือสมาร์ทโฟนใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเราก็มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เราก็เข้าไปในแอปก่
0: อ
1: นเข้าไปในแอปก่อนแล้วในนั้นอ่ะมันจะมีคำว่าไทยช่วยไทย plus พอกดปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่ายืนยันไหมแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปกดคำว่าเรายืนยันอันนั้นละเราก็ได้ละก็คือสามารถใช้สิทธินั้นได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะนี่ก็คือคนที่จะได้อะไรนะไทยช่วยไทย
1: ไทยช่วยไทย plus
0: คือ60 40แต่ว่าบางคนเขายังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันมานะคะสมมุติว่าถ้าเราโหลดมาแล้วเราใช้ไม่เป็นเราสามารถไปที่อื่นได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปใช้แต่ว่าก็ต้องใช้นะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องใช้ก็ต้องเข้าที่เป๋าตังค์นั่นแหละ
0: ต้องเข้าที่เป๋าตังค์แต่บางคนอาจจะยังไงอ่ะไปติดต่อที่ธนาคารได้ไหมสมมติถ้าทำไม่ได้เนาะ
1: ได้ธนาคารกรุงไทยมีหลายธนาคารนะที่ทำได้
0: ใช่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน ธนาคารธกสธนาคารทอสแล้วก็
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
0: ค่ะก็คืออยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะเพื่อสิทธิ์ของตัวเองอย่าลืมนะคะไปยืนยันตัวตนก่อนวันที่15ภายในวันที่15เนาะแต่ว่าคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือใช้ไปเลย
1: มันจะมีอย่างนี้อีกนิดนึงนะน้องเมย์สำหรับคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะตอนนี้คือรู้ละใครจะได้หรือไม่ได้เนี่ยครบหมดละแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ครั้งก่อนไม่ได
0: ้
1: ครั้งก่อนเนี่ยไม่ถึงรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้
0: แ
1: ล้วมาได้ครั้งเนี้ยครั้งแรกคือจะเริ่มใช้วันเนี้ยครั้งแรกต้องไปยืนยันตัวตนด้วยนะ
0: อ๋อใช่ไม่ลืมส่วนนี้เลยต้องไปยืนยันตัวตน
1: อันนี้ก็เหมือนกันก็คือในแอปพลิเคชันก็ได้
0: แอปพลิเคชันเป๋าตังค์ทางรัฐแล้วก็ถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารที่พูดเมื่อกี้นะคะออมสินกรุงไทยกสิกรทอสแล้วก็อิสลาม
1: นั่นแหละก็คือเราก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือว่าลงทะเบียนก็ตามซึ่งครั้งนี้เรารู้แน่ๆแล้วว่าวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอย่าลืมนะรัฐเขามีช่วยเหลือเพิ่มสำหรับในส่วนของอะไรนะค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟสำหรับคนที่ใช้น้ำใช้ไฟนะครับก็คือถ้าเป็นการประปาก็ประปาส่วนภูมิภาคเนา
0: ะ
1: ถ้าไฟก็ไฟฟ้าอะไรนะส่วนภูมิภาคซึ่งเราสามารถไปที่การไฟฟ้าหรือการประปาก็ได้หรือถ้าเราทำเองได้ในอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการประปาหรือว่าการไฟฟ้าก็ได้จะผมไม่แน่ใจว่าเขาช่วยเท่าไหร่นะต่อเดือนน่ะน้ำเนี่ยผมจำได้ว่า100บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไฟเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่า315บาทหรือเปล่า
0: อ่าน
1: ั่นแหละมันต้องลงทะเบียนซ้ำอีกทีนึงในเว็บไซต์ของเขาอะครับเพื่อที่เราจะสามารถได้รับความช่วยเหลือจากส่วนนี้ได้ไม่อย่างนั้นน่ะสมมติต่อให้เรามีบัตรสวัสดิการแล้ววันนี้ชื่อออกแล้วว่าเราได้บัตรสวัสดิการแต่ถ้าเราไม่ไปลงทะเบียนกับหน่วยงานของเขาอีกทีนึงเขาก็จะไม่มีข้อมูลแล้วเขาก็จะไม่สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะไปยืนยันสิทธิ์ตัวเองถ้าเราไม่ยืนยันสิทธิ์ก็เหมือนแบบว่าเราไม่รับก็คือจะถูกตัดไปเลยใช่ไหม
1: ผม
0: สำหรับคนที่
1: ผมได้ยินว่าอย่างนั้นนะ
0: ใช่ไหม
1: ก็คือแต่เขาให้เวลาอยู่นะ
0: เขาให้เวลา
1: ในบางช่องทางเนี่ยได้ถึงต้นปีหน้าด้วยซ้ำแต่ว่าเราอยากใช้สิทธิ์เดือนนี้แล้วไง
0: ใช่
1: เดือนนี้มี 1,000 บาทรออยู
0: ่ใช่ค่ะถ้าเกินกว่านี้เราก็จะได้300
1: ใช่ใช่ในเดือนต่อๆไปก็คงเหลือ300บาทถ้าไม่มีนโยบายใดๆอื่นเพิ่มเติมก็ต้องรอรัฐบาลประกาศออกมาว่าในเดือนถัดๆไปเนี่ยจะมีอะไรช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ย300นั่นคือเป็นเงินที่เราจะได้อยู่แล้วทุกเดือนแต่มันจะมีค่าแก๊สสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะมันจะมี
0: ค่า
1: บขส. อะไรที่จริงบ้านเราก็ได้นะบขส. เนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งมันแยกจาก300ต่างหากอย่างบางทีเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปกรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วเราต้องนั่งรถทัวร์แล้วเรามีบัตรสวัสดิการเนี่ยเราสามารถแจ้งเขาได้นะได้รับส่วนลดตั้ง700กว่าบาทเนี่ยมันคือเผลอๆได้เที่ยวนึงเลยนะ
0: ใช
1: ่ค่าเดินทางใช่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะบัตรสวัสดิการเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือเราถ้าเราศึกษาดูดีๆหรือว่าเนี่ยที่จริงก็ฟังจากรายการของน้องเมย์ในรายการของภาษากะเหรี่ยงเลยรายการของผมในภาษาอาขาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งตลอดอยู่ละก็สามารถติดตามรับฟังกันได้โอ้วันนี้รู้สึกว่าสาระเลยนะเนี่ยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามาก็เลยบอกให้ฟังอีกรอบนึง
0: ใช่ก็อย่างที่เราบอกเนาะตอนนี้ก็ใครที่ได้ก็ยินดีด้วยแล้วก็ไปใครที่ยังไม่เคยได้เราเพิ่งมาได้ก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนนะคะตามที่เราบอกเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือว่าธนาคารแต่ละที่ที่เราบอกไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนที่ได้ไทยช่วยไทยPlus นะคะ60 40ก็อย่าลืมยืนยันสิทธิ์นะคะที่จะใช้โครงการนี้เขาลืมบอกไปอีกอย่างนึงเขาให้ 1,000 บาทแต่คือเขาให้ใช้ภายใน2เดือน
1: 2เดือน
0: เดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนซึ่งถ้าภายในเดือนนี้ 1,000 บาท
1: หมดแล้วก็
0: เราหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะ
1: ซึ่งของผมก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละ
0: เพราะว่าเหมือนกัน
1: เพราะว่ามันมีความจำเป็นตลอด
0: ใช่ค่ะอย่างน้อยเราออกไปก็อย่างน้อยกาแฟสักแก้ว
1: ใช่ใช่แล้วมันที่จริงโครงการมันดีมากเลยนะแล้วก็รู้สึกดีใจที่รัฐบาลเขาต่อให้ที่แรกก็ยังตุลาจะได้ไหมเนาะใช่ไหม
0: ก็ยังลุ้นกันอยู
1: ่แต่ก็ยังลุ้นกันอยู
0: ่ปลายเดือนกันยาประกาศมาแล้วว่าได้ไปต่อ
1: ก็เฮกันทั้งประเทศแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่านโยบายนี้ของเขาดีจริงของรัฐบาลเนี่ยดีจริงเพราะว่ามันช่วยเหลือไม่ใช่แค่คนที่เราใช้เงินด้วยนะในมันช่วยเหลือในส่วนของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เนี่ยเขาก็รัฐบาลเขาก็แจ้งออกมาว่าก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้าเลยนะที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเลยเข้ามาร่วมในโครงการของนี่แหละที่รัฐบาลเขาออกให้นี่แหละ60 40หวังว่าอนาคตก็จะมีอีกนะ
0: ค่ะ
1: นโยบายดีๆแบบเนี้ย
0: ไหนๆก็พูดคำว่าดีๆแล้วเรามาแลกเปลี่ยนภาษากันดีกว่
1: า
0: ของเมเรระดีมาก
1: อ๋อยอมืออ
0: ๋อยอมือ
1: ยอมือเอ้ยมันผมว่าคล้ายๆภาษากะเหรี่ยงนะ
0: ยอมือ
1: ยอมือ
0: ยอมือ
1: ยอมือนี่คือดีดีอ่ะ
0: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงนี่คือสาวคนไทย
1: อ๋อนี่เห็นไหมมีคำของพี่น้องอาขาที่ไปเหมือนของพี่น้องกะเหรี่ยงด้วย
0: แต่พี่โอ้ไม่เคยได้ยิน

0: ย่อมือเนี่ย
1: ของกะเหรี่ยงก็เหมือนกันค่ะอย่างแบบผู้หญิงผู้ชายอย่างพี่โอเขาโอ้พี่โอหล่อมากเลยอย่างเงี้ยพี่โอเรร่าอย่างเงี้ย
0: เ
1: ด
0: ตา
1: เรร่าอย่างเง
0: ี้ยมันใช้ได้ในหลายบริบท
1: ประมาณหน้าตาดีประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็เป็นคำว่าอะไรนะคะภาษาอาคาย่อมือย่อมือภาษากะเหรี่ยงเรร่านะคะโอเคเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงอาคาสักเพลงแล้วก็เพลงกะเหรี่ยงอีกสักเพลงนะคะ

0: โอมิโชเปอร
1: ์ย่อทรง
2: พ่อคว้าง
3: เบิกซุ้มค่ะ
1: อุดูธรรมา
4: อบูดาจ้า
5: เปิดโลกกว้าง
6: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
7: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
8: ประเพณี
9: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
10: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
11: สีสันชาติพันธุ
9: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
12: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
11: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย้
13: นะคะกลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะ
14: อ่ะก็ชั่วโมงนึงนะแป๊บๆแป๊บๆเนี่ยหมดแล้วเนี่ย
13: แป๊บๆละ
14: เพราะว่ามันเป็นรายการสำหรับพี่น้องชาติพันธุ์เรานี่แหละแต่เป็นรายการที่เรียกว่าสีสันอย่างที่เราได้บอกไปนะครับก็คือหลากหลายเลยก็คืออ่ะเรื่องของเพลงด้วยนะครับแล้วก็สาระด้วยแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับนี่แหละวัฒนธรรมภาษาทุกอย่างเลยที่เราคิดได้ตอนไหนแล้วก็พูดออกมาตอนนั้นได้เลยเพราะอย่างเรื่องเพลงนี่ก็อยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันระหว่าง2ชาติพันธุ์แต่ว่าผมว่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนอ่ะมันก็เวลาเราฟังแล้วเราก็มีความสุขนะ
13: ใช่
14: แล้วก็มีความสุขยิ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็คงจะคือเพลงอ่ะจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะมีความสุขบางทีเราอยู่ในสถานะไหนก็ตามสถานการณ์ไหนก็ตามเราได้ฟังเพลงเราก็จะมีความสุขทุกครั้งเลย
13: เอาจริงๆเพลงบางเพลงเราฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เราแค่ได้ยินดนตรีแล้วก็เสียงร้องที่เสียงเอื้อนอ่ะเขาว่านไหมมันเหมือนมันฮีลใจได้
14: ใช่
13: มันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ดีขึ้นนะจากที่แบบวันนี้แบบไม่รู้ไปเจออะไรมาเน
14: า
13: ะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่มีความสุขเลยแต่พอมาฟังเพลงมันเหมือนมันเป็นยาระบายความรู้สึก
14: ใช่ๆ
13: ยาระบายความรู้สึกที่ปลดปล่อยความอารมณ์ของเราออกไปกับเพลงถ้าเราได้ฟังมันจริงๆจังๆนะคะแต่ถ้าเราฟังผ่านๆอาจจะไม่เข้าถึงแต่ถ้าเราตั้งใจฟังซึ่งเราก็ฟังไม่รู้เรื่อง
14: มันแล้วแต่ฟิลด้วยนะ
13: ใช่มันแล้วแต่ฟิลอ
14: ย่างสมมติเวลาเราอกหักใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
14: เราก็จะตั้งใจฟังหน่อย
13: จะตั้งใจฟังถ้าไม่
14: อกหักสนุกสนานเราก็เฮฮากันไป
13: ใช่
14: คุณฟังครับตอนนี้ก็บ่ายโมง55นาทีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเข้ารายการข่าวก่อนใน1ชั่วโมงคือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการเข้าข่าวนะครับก็คือมีช่วงข่าวเนี่ยทุกต้นชั่วโมงของรายการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเข้าข่าวแต่เรายังไม่จบนะ
13: ยังไม่จบค่ะ
14: เพราะจริงๆรายการเราเนี่ยมี2ชั่วโมงเลย
13: ใช่
14: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากเข้าข่าวประมาณสัก 5-7 นาที
13: แนะนำรายการอีกรอบดีกว่าเผื่อใครที่เข้ามาใหม
14: ่ได้น้องเมย์เชิญ
13: พี่โอเลย
14: นี่คือรายการสีสันชาติพันธุ์นะครับก็คือ6ชาติพันธุ์เนี่ยจะมาพูดคุยกับผู้ฟังในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.โดยไม่มีวันหยุดเลยนะครับคุณผู้ฟังก็คือสามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับแต่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าเราจะเอาชาติพันธุ์2ชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันสมมติที่จริงเราเนี่ยมีพี่น้องกะเหรี่ยง2คนอาคา2คนม้ง2คนแต่จะไม่ให้เจอกันเราจะให้คนละชาติพันธุ์เนี่ยมาเจอกันแล้วมาคุยกันมันก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนในหลายๆอย่างด้วย
13: ใช่ค
14: ่
13: ะ
14: เพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันเลยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการอย่างนี้แหละให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลิน
13: อย่างพรุ่งนี้ก็จะเจอกับภาษากะเหรี่ยงกับลาหูค่ะ
14: พรุ่งนี้ก็น่าสนใจที่จริงมันน่าสนใจทุกวันแหละ
13: ใช่ค่ะ
14: เพราะมันคือความแปลกใหม่แล้วก็ผมว่าฟังได้ทุกวัยนะที่จริงแล้วพี่น้องชาติพันธุ์เราทุกวันนี้ก็ถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานก็เข้าใจภาษาได้แทบจะทั้งหมดแล้วแหละ
13: ใช่ค่ะ
14: ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกวันเลยครับ
13: ค่ะดังนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีเราต้องตัดเข้า
14: จบด้วยละกันเพลงของพี่น้องกะเหรี่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าข่าวแล้วเดี๋ยวมาเจอกันประมาณสักบ่ายสองห้าหกนาทีละกัน
13: ค่ะงั้นเราไปฟังเพลงจนจบรายการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ
14: ครับ
13: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลเมดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 20,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 5,866 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัด สำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนาริมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ผมไม่ชอบเปิ้ล
8: เนี่ยซง
7: คว้าคว้า
8: ใบสูงค่ะอุดดูทมาอบูดาจ้า
7: เปิดโลกกว้าง
8: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
9: ประเพณี
10: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
11: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
12: สีสันชาติพันธุ์
10: พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
13: ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
12: ่แล้วเมื่อรวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย้

0: กลับเข้ามาสู่รายการสีสันชาติพันธุ์นะคะรายการที่จัดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง3โมงค่ะแต่วันนี้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะออกในช่วง2โมงครึ่งดังนั้นวันนี้เราจะเจอกันถึงแค่2โมงครึ่งค่ะสามารถติดตามทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook สทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในชั่วโมงนี้ค่ะก็ยังเจอกับเมวรัญญาไฟไพโรธผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงค่ะ
1: แล้วก็ผมโอนะครับเจษฎาพรเชิญมือพูดจัดรายการภาษาอาคาซึ่งนี่แหละออกอากาศวันแรกเลยนะของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในคลื่น AM 1476เป็นรายการภาษาไทยที่พี่น้องชาติพันธุ์ก็คือพูดจัดรายการชาติพันธุ์นี่แหละมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบผ่อนคลายกัน
0: ใช่ค่ะแต่ก็จะแทรกซึมไปด้วยสาระแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะติดตามทางไหนก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์โทรศัพท์เข้ามาเบอร์โทรศัพท์เบอร์0532760007ค่ะก็วันนี้เมย์มีสาระนิดนึงนะคะจะมาพูดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ให้กับพี่โอด้วยนะคะเกี่ยวกับสุภาษิตคำสอนของภาษากะเหรี่ยงนะคะบรรพบุรุษของคนกะเหรี่ยงค่ะเขาจะสอนให้ลูกหลานพูดประมาณว่าอทีเกิดตอทีอกเกิดตอกซึ่งในที่นี้นะคะก็จะมีความหมายว่าการได้กินจากน้ำต้องรักษาน้ำการได้กินจากป่าเราต้องรักษาป่าจะสอนให้ลูกหลานเราเนี่ยเชื่อเสมอว่าถ้าเราได้กินจากน้ำแล้วเราก็ต้องรักษาน้ำเราได้กินจากป่าเราก็ต้องรักษาป่าการดูแลและเคารพธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะป่าคือชีวิตและจิตวิญญาณของพวกเราค่ะจะขออธิบายนิดหนึ่งนะคะว่าจากที่เขาบอกว่าอทีกับตอทีเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราได้กินจากน้ำต้องรักษาน้ำเขาจะพูดถึงป่าต้นน้ำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะคะเมื่อป่าสมบูรณ์ลำธารก็จะสมบูรณ์ไปด้วยการดูแลน้ำในที่นี้จึงหมายถึงความสะอาดสมบูรณ์ของต้นน้ำและสิ่งมีชีวิตในต้นน้ำด้วยค่ะถึงแม้ว่าชาวบ้านนะคะบางพื้นที่เขาอาจจะไปจับปลานะคะแต่ว่าเขาก็จะมีการกั้นน้ำนะคะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในช่วงที่ปลาวางไข่นะคะไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาพันสัตว์น้ำต่างๆสูญพันธุ์ค่ะแล้วในส่วนของที่ว่าอกอกระตอกอนะคะก็คือเขาจะเหมารวมๆประมาณว่าการที่เราได้กินจากป่าเราก็ต้องรักษาป่าซึ่งหนึ่งในภูมิปัญญาการทำเกษตรกรรมที่รักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็คือของกะเหรี่ยงที่ผ่านมาครับก็คือพี่โอรู้ไหมว่าคืออะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
0: การทำเกษตรกรรมของกะเหรี่ยงนะ
1: uh-huh.
0: ของกะเหรี่ยงนะไม่รู้เลยค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็คือการทำไร่หมุนเวียน
1: oh.
0: ใช่ไหมเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมว่าการทำไร่หมุนเวียนด้วยสมัยเมื่อก่อนอ่ะเขาจะใช้พื้นที่การทำไร่หมุนเวียน1ปีนะคะ1ปีจะเพาะปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก7ปีค่ะเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูแร่ธาตุของตัวเองเนาะให้ดินให้ธรรมชาติเขาได้ฟื้นฟูตัวเองซึ่งจะแตกต่างจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีการเผาเพื่อเตรียมการปลูกแบบซ้ำๆไม่ทิ้งช่วงนะคะทำให้ดินไม่ฟื้นฟูแล้วทำให้หน้าดินพังแล้วก็ขาดสารอาหารไปในที่สุดแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างในปัจจุบันนะคะองค์ความรู้การทำไร่หมุนเวียนนั้นกำลังจะหายไปด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะคะด้วยกฎหมายก็ตามสิทธิการทำกินนะคะวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปนะคะก็เลยทำให้พี่น้องกะเหรี่ยงนะคะพี่น้องปากันยอได้ใช้วิถีชีวิตปรับเปลี่ยนกันไปตามแต่ละพื้นที่นะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าพี่น้องกะเหรี่ยงของเราอยู่แบบใช้ชีวิตแบบสบายๆมีความสุขสโลไลฟ์ใช่ค่ะก็ขอให้สิ่งที่เรายังยึดถือก็คืออย่างที่บอกค่ะอทีกับตอทีอกอกับตอกอกินอะไรเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้นเพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่กับเราต่อไปค่ะ
1: โอเคนี่ก็เป็นสาระนะครับสำหรับของพี่น้องกะเหรี่ยงจริงๆก็อาจจะเรียกว่าเป็นคำคมเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าทุกชาติพันธุ์ก็มีนะก็อย่างนี้แหละแล้วก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าวันนี้นะครับตอนนี้14:25 อีกสักครู่นึงก็จะมีสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งในคลื่น AM 1476เนี่ยเราถ่ายทอดอย่างเงี้ย มาหลายปีมากแล้วนะ
0: จริงค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ผู้ฟังเขาก็รับฟังกันมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องรอคอยเราก็จะขาดไม่ได้เดี๋ยวแล้วก็จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ก็จะมีผู้ฟังผู้จัดรายการสลับจะเปลี่ยนการมาจัดรายการอย่างนี้เรื่อย
0: ๆ
1: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เวลาอย่างที่บอกนะครับ
0: บ่ายโมง
1: 13
0: นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะพรุ่งนี้จะเป็นผู้จัดรายการภาษากะเหรี่ยงแล้วก็ผู้จัดรายการภาษาลาหูค่ะพี่นาคาโบแล้วก็พี่สปินะคะวันนี้ก็ถ้าใครที่ขอเพลงเข้ามาแล้วเราเปิดให้ไม่ทันก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยฝากไว้ในรอบหน้าในชั่วโมงหน้าที่จะได้มาเจอกับเราซึ่งอาจจะไม่ได้มาเจอกับเราสองคน
1: เราก็สลับจะเปลี่ยนกันไปเรื่อย
0: ๆใช่เราจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีว่าจะเจอกับใครวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่ว่าจะรับฟังทางคลื่นวิทยุหรือว่าทางออนไลน์นะคะก็อีกประมาณ4นาทีเราก็จะเปิดเพลง
1: ลากันไปด้วยเพลงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ของพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับ
0: ใช่ค่ะงั้นวันนี้เมวรัญญาไฟไพโรจน์ค่ะ
1: ผมโอเจษฎาพรนะครับ
0: ลากันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชายนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
7: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวง หากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหาหรือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.อย่างยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
6: ที่วิจารวิออกคอลุ
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
14: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
13: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
15: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.
3: วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 2. กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย 3. กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 112 7302

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98เมกะเฮิรตซ์ AM 639กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับ4คลื่นความถี่ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานนะครับมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผอ.นวพันธ์อุทัยวันชัยยศนะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันถ้าหากว่าได้ติดตามข่าวสารต่างๆแล้วเนี่ยจะทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับว่า เรื่องราวของการติดสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องที่ต้องติดตามนะก็ผมเองมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมนะครับวันนี้ เวลานี้เราเองก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นะครับจะว่าใหม่สิ่งเลยก็ไม่เชิงเพราะท่านเคยเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2ของท่านผู้ว่าทศพลเพื่อนอุดมเมื่อวันที่1นะครับท่านมารับตำแหน่งแล้วผมเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับซึ่งเป็นการประชุมทั้งเผชิญหน้าแล้วก็ประชุมโดยระบบซูมนะครับท่านเองเป็นประธานที่สำนักชนประธานที่1ที่ถนนทุ่งโฮเต็นก็ได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของท่านกับคนเชียงใหม่นะครับท่านห่วงใยในเรื่องของน้ำจะเป็นอย่างไรน้ำจะท่วมไหมนะครับคุณผู้ฟังท่านก็ได้นั่งเป็นประธานแล้วก็ฟังแต่ละหน่วยรายงานเรื่องของสภาพโดยรวมนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์สรุปนะครับซึ่งผมคาดเดาว่าพรุ่งนี้ถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนท่านต้องพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้แน่นอนนะครับถ้ายังไงพรุ่งนี้ลองติดตามรับฟังนะครับพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับกลับมานะครับคุณผู้ฟังถ้าเรื่องราวของสภาพการพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีเรื่องของฟ้าฝนยังวนกลับเข้ามาอยู่นะก็เนื่องจากว่าความกดอากาศต่ำที่ยังมีผลนะครับกับลมมรสุมต่างๆก็เป็นจะบอกว่าเป็นช่วงของการเตรียมที่จะเปลี่ยนฤดูคุณผู้ฟังสังเกตไหมเช้าๆนะครับ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะแต่ถ้าใครนอนห้องแอร์อาจจะไม่รู้สึกนะถ้าหากว่าไม่ได้นอนห้องแอร์จะรู้เลยนะคุณผู้ฟังช่วงสักตีสามตีสี่เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้สึกตอนนี้เยอะอย่าบอกว่าเป็นคนแก่แล้วนอนไม่หลับไม่ใช่นะคุณผู้ฟังยังหลับสบายดีอยู่แต่ว่าในห้วงเวลาดังกล่าวเนี่ยบางทีอากาศเย็นวูบเข้ามาเนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะเราเองท่านที่นอนแบบไม่ได้ใช้แอร์เนี่ยใช้แบบอารมณ์ธรรมชาติเนี่ยจะรู้สึกนะยิ่งเปิดหน้าต่างนอนเนี่ยใกล้แจ้งอย่างที่บอกตีสามตีสี่มันมีความเย็นเข้ามาจนบางทีต้องผ้าห่มอยู่ไหนต้องหามาห่มให้ได้นะแต่ถ้าหากว่านอนห้องแอร์จนชินแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรปกติแล้วคนที่นอนห้องแอร์เขามักจะเปิดแอร์ให้แอร์เย็นฉ่ำนะแล้วก็ไปนอนแล้วห่มผ้านะก็แปลกครับคุณผู้ฟังอยากจะแอร์เย็นๆจะพอถึงนอนจริงๆก็ยังห่มผ้าอยู่นะก็ว่ากันไปนะวิถีชีวิตของใครแต่ละก็ของใครก็ของเขานั่นแหละเนาะก็เป็นเรื่องปกติไปแต่ทีนี้ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะมันจะเข้าสู่ในช่วงของการผันเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเช้าๆนะตีสามตีสี่เริ่มจะเย็นแต่ว่านะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังคาดเดานะครับยังคาดเดาว่ายังจะมีฝนอยู่นะโดยเฉพาะในวันที่6ตุลาคมนะถ้าดูจากการพยากรณ์ดูทิศทางลมฟ้าลมฝน
ทำแม่นตามนั้นนะวันที่6เนี่ยฝนจะค่อนข้างจะหนักขึ้นนะจะหนักขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นฝนส่งท้ายแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะเข้าสู่ช่วงของหนาวยกเว้นว่าเรื่องของลมมรสุมและร่องและความกดอากาศมันจะมาปะทะกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแรงถ้าอย่างนั้นก็ว่าไปนะครับซึ่งในภาพรวมตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเตรียมนะครับในเรื่องของลมฟ้าลมฝนที่จะมานะแต่ว่าจะกระทบอะไรอย่างไรเราไหมเนี่ยคุณผู้ฟังครับภาพรวมเนี่ยก็ถามว่าหนักอาจจะไม่หนักนะเพราะว่าในมิติของแหล่งรับน้ำมิติของพื้นที่ที่รับน้ำเขื่อนหลักๆสองเขื่อนคือเขื่อนแม่กวงกับเขื่อนแม่งัดก็ยังสามารถรับน้ำได้อยู่นะครับแล้วก็ฝนฟ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตกมาหนักเนี่ยเชียงใหม่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไงซะก็อย่าได้ประมาทเนาะรอดูสถานการณ์คุณผู้ฟังหรือญาตินะครับที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำใกล้ริมตลิ่งใกล้กับในส่วนของพื้นที่ที่เสี่ยงต่อดินถล่มนะอย่างที่เราเห็นกันช่วงนี้ปีนี้เนี่ยฝนตกมันไม่ที่ตกแบบปกตินะตกทีก็กลายเป็นเหมือนเรนบอมก็คือตกอยู่ที่เดียวนะครับตกจักๆๆๆอยู่ที่เดียวนั่นเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ทำให้ฝนฟ้าที่ตกแทนที่จะตกกระจายนะครับพอตกที่เดียวปั๊บต่อให้เรียกว่าต่อให้มีในประเด็นเรื่องของการจัดทำการปลูกต้นไม้ต่างๆก็รับไม่ไหวคุณผู้ฟังเพราะว่าเหมือนกับว่าฝนตกอยู่ที่เดียวนะอีกประเด็นก็เรื่องของดินถล่มนะก็ในโซนหลายๆที่นะถ้าหากว่าโซนของพื้นที่ทางเชียงใหม่ตอนใต้นะอมก๋อยอย่างเงี้ยนะครับโซนนู้นโซนที่เป็นพื้นที่ที่แม่แจ่มเนี่ยโซนที่ขึ้นที่สูงที่ลาดชันเนี่ยถ้าหากว่ามีต้นไม้ไม่มากแล้วฝนตกหนักๆโอกาสที่จะเกิดการดินซุดดินถล่มแล้วก็สไลด์ลงมาถมเส้นทางสัญจรก็ยังจะเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องเตรียมการเพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะหนักในช่วงวันหนักสุดวันที่6เรารู้แล้ววันนี้เพิ่งจะวันที่3นะครับยังมีเวลาที่จะเตรียมใครที่บอกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดฝนตกอย่างที่ผมบอกนะอย่างเจอเพราะเชียงใหม่โซนใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าฝนตกหนักแล้วเกิดว่าดินมันสไลด์มันจะอะไรยังไงเราจะต้องเตรียมอะไรไหมอะไรที่ต้องวางแผนที่จะดำเนินการก่อนก็รีบดำเนินการนะครับก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลที่เราจะต้องติดตามก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับในภาคการเกษตรคุณผู้ฟังครับก็อยากจะพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมรับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็มีข้อมูลที่จะบอกว่าการที่จะถ้าหากว่ามีการเสียหายต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเนี่ยคุณผู้ฟังเราจะจัดการเรื่องของภัยพิบัติเหล่านี้อย่างไรแล้วตัวเราเองตัวของพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยจะต้องเตรียมอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้สิทธินั้นนะไม่ได้หมายความว่าเขามีมาตรการออกมาแต่ว่าเราไม่ได้ทำตัวให้ได้สิทธินะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะทำตัวให้ได้สิทธิ์รับความช่วยเหลือเราควรจะทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมารับฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งครับ

กลับมาพูดคุยกันต่อครับผู้ฟังครับเรื่องราวที่เราจะต้องตระเตรียมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยนะที่อาจจะมาแต่ว่าก็เป็นช่วงจะบอกว่าช่วงท้ายๆของฤดูเราก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อที่จะ เราจะได้ตระเตรียมนะครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องตระเตรียมก็คือในเรื่องของการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้ถ้าหากว่าเราปลูกพืชไปแล้วนะครับหลังปลูก15วันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า เวลาที่เกิดภัยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอุทกภัยนะเรื่องของภัยแล้งเรื่องของวาตภัยต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอ้างอิงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราปลูกจริงเนี่ยไปขอรับการช่วยเหลือการช่วยเหลืออาจจะมีจากมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือหากว่าอบต.หรือเทศบาลสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลกันได้ในงบประมาณที่ไม่มากตามเกณฑ์นะครับคุณผู้ฟังคือเสียหายไม่จำนวนไม่มากรายแล้ววงเงินของ อบต.เทศบาลมีเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้ตามหลักเกณฑ์แต่ถ้าเกิดว่ามีการเสียหายเป็นวงกว้างหรือว่าอบต.และเทศบาลไม่มีงบประมาณที่จะซัพพอร์ตตรงนี้นะก็ทำเรื่องขึ้นมาผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับตรวจสอบเรียบร้อยกลั่นกรองเรียบร้อยส่งคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นนะครับความเหมาะสมความถูกต้องอนุมัติแล้วก็จะส่งต่อไปที่ส่วนกลางก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในด้านการปลูกพืชฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการขั้นตอนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะช่วยเหลือได้ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเท่านั้นก็คือต้องมีสมุดเล่มเขียวเท่านั้นนะครับเท่านั้นจริงๆคุณผู้ฟังถ้าหากว่าไม่มีเล่มเขียวนะต่อให้เสียหายอะไรยังไงก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะเป็นหลักเกณฑ์ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าจะต้องมีเงื่อนไขตรงนี้นะเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ให้

โดยหลักการแล้วถ้าหากว่าการไฟฟ้าเขาเอาจริงเอาจังเนาะจะขออภัยเขาเพ่งเล็งเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเขาสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกไม่เป็นไรนะสมมติว่าไม่เป็นไรหรือยังไงก็แล้วแต่นะก็หรือหน่วยงานอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ให้ปลูกเพื่อดูแลแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะให้การรับรองได้นะจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เขาไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าเกษตรกรตรงนี้ได้รับการอนุญาตให้ปลูกพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ปรากฏว่าพอไม่ได้รับการอนุญาตปั๊บการที่จะไปขึ้นทะเบียนก็ถือว่าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนต้องมีเราถ้าเราเป็นเจ้าของที่เราก็เอาใบโฉนดเรานะครับหรือถ้าเราเช่าเขาเราก็เอาสัญญาเช่านะครับไปจดแจ้งนะครับก็จะได้ขึ้นทะเบียนแต่กรณีที่เป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่เป็นที่ของเขาแล้วเราไปปลูกโดยที่ไม่รับอนุญาตเขาก็ไม่อนุญาตหรอกเพราะว่าก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ช่วยเหลือไม่ได้คือทุกฝั่งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตอนตรงที่ที่เราไปปลูกเนี่ยมันจะต้องถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เป็นที่บุกป่าที่รุกป่าสงวนนี่แล้วใหญ่เลยนะอันนี้ไม่ได้เลยคือทุกฝั่งเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือคนที่ปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องจดแจ้งทีนี้นอกเหนือจากการแจ้งแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือเรื่องของการที่จะพิจารณาว่าพื้นที่เราสุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะเช่นเป็นพื้นที่นานะถ้าเราบอกว่าเราอยู่ปลายน้ำหรือเราอยู่ริมแม่น้ำที่แม่น้ำเวลาล้นตลิ่งทีไรก็ล้นขึ้นมาหรือนาของเราจะอยู่ในเรียกว่าเป็นที่แอ่งนะพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นที่สูงแล้วมีน้ำจากข้างๆไหลลงมาหานาเราที่เดียวอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเรามีความเสี่ยงละเพราะฉะนั้นก็ต้องตระเตรียมจะทำยังไงจำเป็นจะต้องมีทำคันกั้นน้ำไหมจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องสูบน้ำไหมนะครับหรือมากไปกว่านั้นก็คือก่อนที่จะปลูกต้องพิจารณาว่าถ้าฝนฟ้าปีนี้มันจะตกหนักอย่างนี้เนี่ยเราควรจะปลูกหรือเปล่านะหรือถ้าจะปลูกเราควรจะปลูกก่อนฤดูไหมนะครับก่อนหน้านั้นไหมเพื่อที่จะพอน้ำจะมาปั๊บเราเก็บเกี่ยวได้แล้วอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนี่คือการวางแผนวางผังดูแลให้ดีกรณีที่ในเรื่องของถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับใกล้กับแหล่งที่อาจจะเกิดปัญหาเช่นโรงเรือนอยู่ในที่ต่ำที่ลุ่มหรือโรงเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำที่สังเกตดูทางแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากนะตรงดิ่งมาหาเราพอดีแล้วริมตลิ่งเป็นดินทรายอย่างเงี้ยไม่มีผนังอะไรกั้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีพงไม่มีอ้อไม่มีไม้ไผ่ใดกั้นเลยโอกาสที่เวลาน้ำล้นหลากมาจะมาพัดพาจะมากัดเซาะตะลิ่งทำให้โรงเรือนเนี่ยถูกเรียกว่าถูกพัดพาได้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเตรียมนะครับเครื่องสูบน้ำนะบางท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมีแต่เครื่องสูบน้ำตั้งอยู่ริมแม่น้ำสูบนะอ้าวก็รู้ว่าฝนจะตกวันที่6เนี่ยแล้วตรงเนี้ยมีปัญหาทุกปีจะทำยังไงนะก็ต้องคอยฟังลมฟ้าอากาศคอยดูสถานการณ์ถ้าไม่ไหวก็ต้องหยิบยกสูบน้ำขึ้นมาข้างบนไหมอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะลดความสูญเสียจากทั้งในสภาพพื้นที่ที่เราปลูกจากทั้งโรงเรือนจากทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเอาไปวางไว้นะต้องเตรียมนะอันต่อมาครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เราเตรียมมาเนี่ยเราก็มาดูแปลงพื้นที่ของเราว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นที่ล้อมรอบเราเป็นที่ลุ่มที่ต่ำจำเป็นจะต้องทำทางออกไหมจำเป็นต้องมีเครื่องสูบน้ำไหมสูบน้ำใช้อะไรไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์หรือน้ำมันนะมันจะพอไหมอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังหรือถ้าเป็นที่ไม่ใช่ที่ลุ่มแต่ที่ราบเรียบทั่วไปแต่ว่าดินออกจะเป็นดินเหนียวนิดๆนะแต่ว่าเราปลูกผักไว้นะผักหน้าฝนนี่ราคาดีนะปลูกผักไว้ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักเนี่ยรากเกิดโรครากเน่าคนเน่า

แน่เอ๊ะจำเป็นจะต้องเตรียมพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาก่อนไหมก่อนที่จะเจอฝนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาไปกินเชื้อราที่เป็นราโรคพืชนะหรือต้องทำทางระบายน้ำนะให้สามารถออกไปจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่จะต้องตระเตรียมเพื่อที่จะไม่ให้ เกิดความเสียหายนะทีนี้พอเราเตรียมเต็มที่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าแคล้วคลาดก็รอดไปนะแต่ถ้าเกิดว่ายังเจออยู่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่เราจะต้องรีบดำเนินการก็คือต้องรีบแจ้งนะแจ้งในส่วนของผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะมีโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายภาพไว้นะว่าน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเก็บพิกัดอะไรเรียบร้อยแจ้งเสร็จนะครับถ่ายภาพเสร็จแจ้งแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยนะรวมไปถึงอกม.ด้วยนะเขาเหล่านี้ก็จะเป็น เรียกว่าคนรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้กับส่วนของอบต.อปท.หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกษตรตำบลในพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่ออย่างที่ผมบอกว่าบางทีถ้าไปส่วนของอบต.ก็จะมีงบช่วยเหลือนะอบต.หรือเทศบาลก็มีงบช่วยเหลือถ้ามีแต่เกิดไม่มีหรือไม่พอหรือเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เสียหายเยอะเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งเข้าประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะซึ่งการที่จะเข้าไปตรงนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของการจดแจ้งการขึ้นประชาคมต่างๆเพื่อที่เป็นการเช็คว่ามีความปลูกจริงเสียหายจริงนะครับเสร็จแล้วเมื่อข้อมูลประชาคมเข้าสู่คณะกรรมการระดับอำเภอข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปสู่คณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาแล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็กระทรวงเกษตรก็ส่งต่อไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็รับเงินโอนเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเป็นรูปเงินสดนะทางนี้ทางนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องมีเลขบัญชีโดยเฉพาะเลขบัญชีกับธกส.ที่ยังใช้ได้นะไม่ใช่เป็นบัญชีที่ฝากไว้นานแล้ว10ปีผ่านมาไม่ได้ปรับอัปเดตอะไรเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคุณผู้ฟังต้องมีบัญชีที่สามารถใช้ได้แล้วหลังจากที่อนุมัติแล้วส่งไปงบประมาณมาก็โอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงโดยการช่วยเหลือครับคุณผู้ฟังครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชนะกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายสิ้นเชิงก็คือไม่สามารถฟื้นฟูได้เลยนะน้ำท่วมนะข้าวกำลังออกดอกนะหรือไม่ออกดอกก็แล้วแต่น้ำท่วมแล้วท่วมขังนานนะคือเสียหายสิ้นเชิงไม่สามารถฟื้นฟูได้นะสามารถช่วยเหลือได้ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะครับคุณผู้ฟังโดยที่อัตราที่จะดูแลชดเชยให้นะแยกกันนะถ้าเป็นข้าวอัตราไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่นะพืชไร่ก็ข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยนะครับข้าวฟ่างถั่วเขียวถั่วเหลืองนะรวมไปถึงพืชผักนะกวางตุ้งคะน้าถั่วฝักยาวพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังพืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทต่อไร่แต่ถ้าไม้ผลไม้ยืนต้นคุณผู้ฟังครับไม้ผลไม้ยืนต้นเช่นมะม่วงลำไยนะไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยอัตราที่จะช่วยเหลือก็คือ 6,800 บาทต่อไร่ตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่อัปเดตจากปีที่แล้วแล้วนะปีที่แล้วนี่ช่วยเหลือน้อยกว่านี้ปีนี้รัฐบาลเองดูถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนก็มีมาตรการขยายวงเงินขึ้นมานะแล้วก็มีเติมอีกการหนึ่งคุณผู้ฟังกรณีที่ไม้ผลไม้ยืนต้นชะงักการเจริญเติบโตนะแต่ไม่ตายนะครับอยู่ในสภาพฟื้นฟูได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบความเสียหายนะอันนี้ก็ครัวเรือนไม่เกิน30ไร่เช่นทำลำไยนอกฤดูอยู่นะปรากฏว่าจะได้เก็บแล้วคุณผู้ฟังน้ำมาท่วมน้ำมาท่วมขังท่วมสักพักหนึ่งลำไยหล่นหมดสมมตินะลำไยหล่นหมดต้นไม่ตายครับต้นไม่ตายแต่ลำไยเสียหายถ้าเป็นระเบียบเก่านะครับช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยคุณผู้ฟังแต่ระเบียบใหม่เขาบอกว่าผลผลิตได้รับผลกระทบหรือความเสียหายก็คือผลลำไยร่วงแต่ต้นยังอยู่นะครับอันเนี้ยช่วยเหลือกันได้คุณฟัง
ป็นไร่ละ 3,400 บาทก็คือช่วยเหลือครึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าลำไยตายหมดอันนี้ก็เข้าไปสู่โหมด 6,800 บาทนะครับนี่คือระเบียบใหม่ที่ออกมาช่วยเหลือดูแลนะกรณีนะครับกรณีพื้นที่เพาะปลูกถูกหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัตถุทับถมจนไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้นะครับดินถล่มน้ำพัดผ่านนะครับน้ำไม่ไปปกติน้ำแม่น้ำมันคดเคี้ยวเนาะอ้าวปรากฏว่าไอ้ทางที่จะคดเคี้ยวมันมีเศษไม้เศษอะไรบางแม่น้ำอยู่น้ำเปลี่ยนทิศทางดิ่งมาหานาเราเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังปรากฏว่าน้ำไม่ได้มาเปล่าครับน้ำเขามีน้ำใจเอาดินเอาเศษวัตถุเอาไม้เอาโคลนอะไรต่างๆมาใส่ที่นาเราด้วยอันนี้นะครับอันนี้เมื่อน้ำแห้งแล้วนะครับเมื่อน้ำท่วมรถแล้วเนี่ยจะปรากฏเรื่องของหินดินทรายเศษไม้โคลนหรือซากวัตถุทับถมนาเราโอ้โหแต่ช่วยได้นะครับช่วยได้ไม่เกิน5ไร่อัตราที่ช่วยเนี่ยก็คือ 16,000 บาทต่อไร่เป็นค่าอะไรครับเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกขนย้ายเพื่อให้ปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นสามารถนำมาปลูกพื้นที่นำมาเพาะปลูกได้เหมือนเดิมนะครับก็ภาพรวมนี่คือมาตรการการช่วยเหลือระเบียบใหม่นะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรอาจจะบอกถ้าเกิดว่าไม้ผลไม้ยืนต้นซีกหนึ่งเสียหายสิ้นเชิง30ไร่อีก10ไร่เสียหายบางส่วนอย่างนี้คิดยังไงโดยระเบียบเนี่ยนะครับการช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือแบบเสียหายสิ้นเชิงหรือเสียหายบางส่วนทั้ง2ก้อนรวมกันรายหนึ่งต้องไม่เกิน30ไร่คุณผู้ฟังครับนี่คือระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้แต่ก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้เนาะเพราะว่าต่อให้มากกว่านี้ก็ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไปเพราะฉะนั้นทำการเกษตรก็จะต้องมีการวางแผนการจัดการมาตรการต่างๆนะครับคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับวันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วเปิดเพลงท้ายสุดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบพระคุณคุณผู้ฟังเจ้าประจำแฟนคลับที่โทรเข้ามาขอเพลงชาวนาอาลัยของคนด่านเกวียนก็จะเปิดเป็นการปิดท้ายฟังกันแล้วกันวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
9: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายกรองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์ ้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสารพมมารายงาน
1: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงอยากเลิกบุหรี่ไม่ยากอย่างที่คิดทางเลือกง่ายๆที่จะช่วยคุณได้เพียงใช้สิทธิ์บัตรทองปรึกษาเภสัชกรและรับยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ร้านยา30บาทรักษาทุกที่หรือโทรสายด่วนสปสช1330เพื่อสอบถามรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมได้เลยเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Thế nhưng ngày sự khó rằng mà hơi thì mà bị mơ ngà à thì sự ta chuyển sang ngày thứ ba gồm sắp bây giờ còn ngà thợ lò nì nhà hơi tiền vô lại mà hơi 11 trong mọi bên cho ngà mà hơi giờ mô ta phá ta bộ ngà bị khó nô thì 11 ta thì sự ti trong mọi mắt chả sắp bây ngà thay mẹ hơi mở hà cơ thì liên liên bây ngà à thì bây giờ mở hà cơ phá liên ngô bây giờ ngà qua วันอยู่บอกเขายังไงสั่งซื้ออย่าลำมางอนแล้วก็ฉีกไว้อย่าลำมาไงดินสไลด์ยังมางาอาทิตย์นี้เฮ้ยเดี๋ยวบอกอันยืนลุกไปยึดเขาจะสบเฮ้ยอามาก็แต่ฝาละสามหมู่ไปเชิงไงไปคว้ามังหาคือพันเลี้ยงไปเฮ้ยอาจจะเจอมังงาอาทิตย์นี้เฮ้ยแล้วก็ฉีกไว้อย่าลำมาฉีกสวยอย่ามังหาที่เป็นทางไปไงที่สิงหาวันนี้วันนี้เฮ้ยสิงหาสิงห์ยังจะไงยึดกูยึดตรงไหนสุดสุดกูไงแต่ยากรมทรัพยากรธรณีแบบบางบางไงที่สติจังหวัดก็ไม่เคยไงยิวติกาไปถือจังหวัดตากไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงใหม่ไงเชียงรายอาทิตย์นี้คือจังหวัดพะเยาไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดน่านอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษบูรณ์เงาะอาทิตย์นี้คือจังหวัดนนทบุรีไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตรังไงมาคือ11จังหวัดไงที่ยากคืออาทิตย์นี้เจนตุลังไงพิฆาตวชโคที่พื้นที่ธรรมราชสงโง่เป็นยังไงมาเคยวายข่าวสารไงโซหน่วยงานว่าจะซื้อสุทธิริแจ้งเตือนไงปุ๋ยว่าพื้นที่กุมารธรรมะมาคันเรียกรับเงาอาวุธดีสระบะเฮงอาวุธดีจักรยี่ดีมาเคยจำโมฝาตาไปเชิงไงธรรมะธรรมะที่เปลี่ยนมาแจ้งเตือนไงที่นี่ชาวงานธรรมะเทเชื่อเฮงไงมาเคยธรรมะปีมาที่สุจริตไงก็มาคือกูถึงเนี่ยกูหลังมาคือลาติควันยาปีมาเหงาติดควันยาสามารถส่วนไงกูลาถึงยากกว่าแอนโฮสติดไงถึงกว่าโซฮิมบูคุณเนี่ยว่าพอชิสูงเหงาพนักงานถึงยากแอนชิว่าพี่กฎหมายต้องพนักงานถึงยากพี่มีว่าสุดาสูงอย่างมันเหงายิ่งสุดฟงก็คือติควาสูงมาคือเหตุตัวเหงาให้ไปเชิงไงอันนี้แบบนี้คือทำแบบควันยีจอประเทศอะไรเชิงอ่ะตัวสูงสมัยยี่สูงยังเชิงไงอันนี้แบบคือสูงยามมือลงวะยามมือลงมาคือเนี่ยคือหนีสงวนขุดสเบียชงไงหนีสงวนขุดสงไงอธิบายเนี่ยคือมาสตรียารัฐบาลคือถึงมาเตือนฝรั่งอะไรยาปปสหรือไงอันนี้เนี่ยคือตันหนูแจ้งเตือนฝรั่งปีขว้ามาถึงในภายใต้บ้านเนี่ยหนาหรือไม่เชื่อชงไงยามมาสตรีแบบงอไม่ยังไงเธอเอาอย่าพี่อย่ามีแบงก์เอาที่กัญชางอเอาจืดพะที่กลุ่มมาได้ช่วยมาช่วยไงไอ้ที่เชื่อว่าไม่ยันว่าสมัยพัฒน์เดียวมาเหรอไงสมัยบ้างเหรอยี่กลุ่มมาเหรอเอาทำให้มาเชื่อของไงสมัยบ้างเหรอยี่กลุ่มมาอย่างเหรอเอาทำให้สื่อคืออย่างเหรอคือส่วนแรงมาซึ่งไงอาทิตย์แรกเหรอปีพันนุกว่ายิ่งพัฒน์สมุนเลยบ้างเหรอสู่ยากกลุ่มมาอะไรบ้างเหรอนุกที่เรื่อว่าที่เรื่อยี่ว่าเชื่อไงเอามาใส่ยาแบบมันก็ไม่เหงาโซกลมไม่บ้าเหงาอันนี้ยาเหงาคือพอจมูกได้เป็นไงที่ยาแบบมาเหงาคือจำคุกตลอดชีวิตไงคุบิโฮคุบิบ้าเหงาโนทีซึ่งเลยเสียสติลิบิโอเฉยไงที่นี่คือทิกาต้องบ้าเหงาพอจมูกได้บ้าเหงาชีวิตมันไงปัญหาชีวิตมันคือที่ตัวเฉยไงที่แบบมันไม่ยังไงเอาที่เชื่อคนนี้สู้จะสู้ไงสู้แล้วแต่ยังมันไงแต่มาถ่ายยิบเฉยไงที่เอากลมมาได้ช่วยมันไงกลมมาได้ชั่วมาดงอที่ยาพี่เอ็มมีอาจจะเชื่อคือยี่สุกมังวะที่มันก็ถ่ายเย็นอ่ะมาจุละพอสมมติเรื่องมันยังไงหนีซึ่งงอโคดงอไปผิวคนนี้คดีมาคืออาสสก็ไหนไปคืองงวะซื้อฉีดซื้อไปคือนอนตัวซื้อไปคือฉีดซื้อเหตุซื้อไปคืองอหมอหลอกอ่ะจะมาถ่ายเย็นอ่ะถ้าญาติกลมไม่รู้ว่าไงส่วนแม่เราเป็นคนยังมาพอเราบอกไงญาติจะมาแจ้งเตือนเรามาคือยังคือผิวว่ายี่ทงส่วนขึ้นไหนมองเป็นไงที่มองเป็นยังไงหนีซื้องอขุซื้อเบี้ยยังไงที่นี่คือปีขวานโนกัญชาแบงไงจีพีอาร์งอที่ใหญ่พี่มีที่กลุ่มหมายช่วยมังไงสุดเนี่ยพัฒน์เดียบเป็นไงที่มันคือสุดกลุ่มหมายยากที่รีบได้เป็นคือโนที่รีย้อนไล่ย้อนเฉยไงแต่มาแก่ทำไมเจนตัวหลังไอ้เป็นคือที่สุดเนี่ยยิ่งคือใหญ่พี่มีแต่สุดยังมาถ่ายเงาทำกลุ่มหมายช่วยมังไงช่วยงานทำไมแต่ทำไมปีมาที่รีเจนตัวเชียงแต่มาแต่เช้าโง่เป็นยาเคืองานเทมัสยาสำนักงานตำรวจไซเบอร์ไงแต่มาก็เดินมาแจ้งตัวฝรั่งอ่ะเอามาตัดยากลุ่มมิจฉาชีพไงหลักสมมาคาสมมาเออหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้าเบงยังไงเอาเฮล่าอย่างคืออัตุฟโกลาบางอาชีพวายมิเตอร์ไฟมาปลาเรือเป็นยังไงเอาเฮล่าที่ลาดวงอ่ะอันเป็นตัวยาสู่การไฟฟ้าไงยาคือจะมาแจ้งฝรั่งมาเกินยานโยบายที่ชิมันโจ้บุรุษงาน
อาจจะไม่เปียกว่าโอเชียนไงอามาดูพนักงานทุกอย่างการไฟฟ้าเบญีเอาเวลามิเตอร์ปลาเรือมันก็ใช้ว่าตุ๊บเสือที่ติดกว่าเพื่อเอามาเกิดทักกึแต่ยี่เจ็บไปฉันไงเอาที่ได้ฟ้ามองก็ไม่ใช่คือทุกอย่างเจ้าหน้าที่ที่ได้โทรแจ้งฉันไงเอาชิบุรุษทุกอย่างโซการไฟฟ้าเบญีคือย่างานนโยบายที่เชื่อมจุดบ้างไงทุกอย่างหลักสูตรเบญีกว่าเวลาเอาไว้เห็นแล้วยังคือฟุตบอลกว่าละมามันก็ใช้ว่ายี่มิเตอร์ยี่สิบปลาเรือเบญีเอกสารซีจะมาง้ออาทิตย์นี้เห็นได้ว่ายี่ลายว่าดีนี่คือยี่ลายว่าดีนี่คือท่านี้วันนี้มาคือฤาษีมาจุดบ้างฮะปีขวามาฤาษีพัชจุดนี่คืออันนี้นี่คือนี่คือหลักชมมาข้าวส่วนใหญ่ที่ยากกลุ่มมีใครคิดมาว่าสิคือหลังฮะทำมาคือจะมาแต่แจ้งเตยช่างฮะอาทิตย์แรกช่วงฮะมาสารกันแล้วคือเมื่อกว่าที่ขวากันแล้วฮะทำมาคืออาชีพเราเนาะเนาะมือแห่จะส่งฮะอย่าอาจีบุกมีเมื่อกว่าคือแต่ฟูไปคือเด็กฝรั่งฮะไปคือแต่คนละนั่นไงเฉพาะงาเอาเฉพาะถ้าวิทยุท่านอาจารย์สูงงาที่ทำไว้สวัสดีสุรเคหอความงาเฉพาะงา

你没就换，你没黑我不样啊，你没可啊，你没可不管你的人员一口错过之前去，啊他妈去阿巴他妈去提出把这里啊一做不行啊，就要把个啥欢迎啊。อาทิตย์แรกของอาทิตย์ว่าโบประกาศข้อยุ่งงานมาตาสัตว์สังว่าอาทิตย์นี้คือมีจุกงานโนบิว่ายี่สิบมาสิจบงานโนตั้งใครบ้างไงเอาผมก็ดูยี่สิบประสบเหตุยี่สิบยี่สิบมาสิยี่บุช่องงานทำไมถึงมาปีเมื่อแจ้งเตือนงานอาทิตย์แรกปีว่าโบชอบยี่ละลายธรรมชาติสุนีช่างงบเป็นยังไงเอามาใส่เบอร์โซยี่บุโทรจงอ่ะใส่ด่วนเบอร์1506เนี่ยมาคือเอาติดต่อสอบถามเพื่อเตือนหน้างานบางก็ชื่อเอามาใส่แม่สูแต่น่าจะบอกคือว่าญาติสำนักงานประกันสังคมเงาะที่ดวงไงอนุญาตติดต่อสอบถามหน้าจากง่าสมัครงานยึดข้อมูลเบื้องต้นทีเดียวแต่ปีมาได้ง่าอาจจะเป็นยังงานมาใส่แม่คือยี่เวลาคือละสนาเทศกิจเดียวง่าเอาที่สูงของกูแล้วง่าได้แม่คือสั้นแน่แน่โฉมเมื่อวานนี้คือจิ้มเมื่อวันที่ความมูลและความเฉพาะง่าเอารายการที่สูงของประกันกุบัติจิ้มใหม่งานสวทเชียงใหม่แบบเฮดาวง่าโอ้ยชอบท่าวิทยุขันนาจ้าสูงไงอาทิตย์ละไลสุวัติสุระเฮคือบ่มองง่าโอ้ยชอบท่าเฮเงินจูชิจอมง่าผู้จ่าชิจอมกับย่าว่าจริงไงที่เนี่ยเฮน่าจะเป็นอะไรก็ต้องจริงง่าอาทิตย์เนี่ยเฮอาวุอะไรกว่าเยี่ยง่าที่นี่แค่ที่เนี่ยเฮคือด้วยเฮข้อความนี่เป็นเนี่ยกู้เยี่ยง่าอาทิตย์เนี่ยเฮมาสับว่าเฮบางพื้นที่เฮเหมือนหาขึ้นเลี้ยงเงาะอ่ะเบอร์เฮเอามาก็ดีมากว่าชีดูแลสุขภาพยังไงนั่นแหละเบอร์เฮมาเปลี่ยนชีวิตจะว่าง่ามาแล้วก็ตรงง่าอาทิตย์แบงโง่เป็นยังไงอวชิฮวระปีมามาคืออัตเลียจวงโง่งาอาทิตย์แบงคืออวรายการลิสุงดัวที่ติดความมูลความงาในแนวเต้ปุ่งโง่เป็นยังคือฉมโมควานีเจโมดวงาเมื่อคือจงเป็นยังคือลีโมควานีหัวโมวัตเลดวงาอันเนี้ยกูเราไม่คือหนีโมควานีสามโมวัตเลดูจางาอาทิตย์แบงคืออามาซาชิฮากับปุ่งจะมองไม่ยังคือไงลีโมควานีหัวโมทะเลดวงงอกันมาทำมาทะเลปีมากที่สตาจินชาวชกลังงาอาทิตย์บังกาวสุดๆแพ้วชกทะเลแต่ปีมากประกาศเย็นงาอาทิตย์บังงมันยังงาวชกท่าวิทยุนันนาจาโซที่ทลายสวดีสุดละคือคือบ่มงาวชกว่าคือจะชีดราม่าผู้จะชีดข้อความยาวจริงงานั่นจะเป็นอะไรก็ต้องเจงงาที่นี่แค่ที่นี่วัวคือด้วยคือกันอะไรกว่าเยอะไปเปลี่ยนยี่ห้อควายยี่กล้วยเจงงาอาทิตย์นี้คืออเมซังงมันยังงาวทับอย่างหลายพื้นที่คือเหมือนฮะคือที่ลียางาที่บังอาวอามาลิตัวเยอะงะอามาคนเดียวปานดูแลสุขภาพยังงะโลชั่นไม่เหอะชูชิงเงินเลยนี่แหละก็มัตเชก็จะต้องกู้ตังงะจากกูถึงก็ต้องงบไม่เหอะเหมือนฮะคือพันเลี้ยงงบไม่ยังงะจากกูเนี่ยเชียจากกูมาค่ะจากกูจุดเลี้ยงงะอาวโลชิมสั่งเลี้ยงงบไม่เหอะอันตรายยาเมียเชียงอ่ะจ้าสุดายื้อไปเหอะสุดาอันดีจะเกลือเหอะงะอาวเขาที่รับผิดชอบยังมาเหอะมียังอ่ะติดกันรบกับประกาศมาชาร์บะเหอตัวงอสุราโลชามาเหอฟุบะเหอมียาเจงอ่ะอาทิตย์เหอไงอามาคือด้วยโลชาเหอเนี่ยเหอแต่จำมันยังเชื่อไงมหาลิซับเนี่ยเหออาวุชิมิสเลยเหอมาค้างอ่ะจะกวนสุดเลี้ยงอ่ะทำมาปีมาตีอาแต่เจนเตยช่างอ่ะอาทิตย์เหอไงที่ติดความมุ่งหลักความอ่ะข้อความสวัสดีครับ

0: ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจะส่งสัมภาระถึงบ้านบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีการติดตามและส่งคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยยืนยันว่า หากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์02-1370621-40และ02-1373491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-1345466-68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ้
2: โอ้ไม่ชอบเปิด
1: มาสุนค่ะ
2: บอกว่า
1: น้อชง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: จงมองมั่วกี่ตัวซาคือหน้าวังเสือไทย

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ังชัวหูติเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อเหอฮาลูมงอีนูไปหาออจายังสอนจูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมงย่อไปลูมง

Nhớ rồi, ý chọn là giữ cái tin ninh trang suốt lâu, màn đậu núa của bao nhà sảnh hàng, dòng xa trọc anh chọn đủ số tông chua hà lưu mông đậu lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý chọn là giữ cái tin ninh trang suốt lâu. Quân đánh núa chế yếu thói ý chọn là giữ cái tin ninh trang suốt lâu. Cứ mình găng lưu sai hàng, găng lưu nông, nhớ cho hữu phết Facebook, mà thó của mình băng gọt like, gọt share, ý lệnh ý share bút cho phết sau và thó AM, ý chanh bảo bùa, chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ่าจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงรูกูย่ออวพงยืดเถ่าปีมองจู่จัวเถ่าเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตตาเล่งตือมั่วสู่แจ้งแจ้งกลางจืนัวหล่อไม่ดาวสู่ต้องมองสุนชาไม่วิโยฮัตตากูจืนยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจืนมัวเล่งตือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืนมอง

上桌，你要不等路下叫门啊路住火落都安家爱路

个，我家中早干出来，都来张路几人能干出金多当。

问，我讲的乌鸦落豆

Cứ cứ lệnh ti chăng à.

关，我将罗尼阿藏大多罗那根，我将罗那罗之后文，加罗藏大多罗之牛黄土，亚罗都强，加爱奴亚罗都。

Ya en de huyo lo tuyo.

tư nhăn nhăn nhó tư tư trắng nhỏ còn giờ say

将要嘟嘟冷啊，让感觉谁？

ตใช้ตั้งอันจอก่อนช่วยโยมรู้จักก่อนชูจ้าตั้งอันนั้นมึงอีกสักคน

那的我家当的感觉这有只落在都感觉这等一难梦一层家一路要落都一

ส่วนจะนัวเจกุยมัวอีร่างลูกเป้าจะหลุดถังจัวไปอีจงหนาจะกุดีนึงจางสวดเลิกเต่าเป้าเนื้อจัวต่างสืดนัวย่อหาตายยัวสแกน QR code มายัวจุเต่าจิงฟังใช้ตัวโจงอ๋อเจ้าจ่อ QR code เหนื่อยยัวปกติหลอกกูจุเต่าชายหาตาเนื้อจัวปลายทางเอเหนื่อยยัวปกติฮะปลอดภัยตัวอย่างเก่าเนอวีหาตาจอมิดชาชีพมัวแปงสือกือยัวซื้อ QRอาโคดย่ออีจู้เฮากี้คือยัวจ่ออยู่มองจวนเตาขอคือยัวมัวอยู่จ่อข้อมูลมองเจ้าจัวหูจ่อข้อมูลบัญชีเราสยอดจ่อข้อมูลส่วนตัวเราสยอดยัวกวดอยู่มองอวดจ่อธุรกรรมดาวดาวอย่างคือยัวอวดจัวอยู่ป้องหญ้าป้องจ้าเตาอ๋อย่อแม่เล่งตื่นจื้อลัวหรือเล่งหรือโตสร้างเต้คิวอาโคดตัวจัวแม่มายัวจุกเตาเก่งฟังตัวส่งฮะเนอวิหาตาอ้อนุนัวจอมิจฉาชีพมั่วจ้องจ้องตามเตาเกอร์มาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังตัวสองฮะเตกูกู้จัวมั่วร่างลูกเป้าหนัวจะหลุดถังคาจัวไปอีจงหนาจื้อกุยตีนิงจังสวดเล่าเตาเป้าลีหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจสวดเล่าจอกันจุกูมองกล่องกี้ล่อใส่อัวกีเตาจวนซื้อมองลูกช่างตองเดาลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กือยอดจวนเดาช้างเผือกต่างสื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนเดาจู้กี้ต่อกั้งลูกเชิงเดาโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดจัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดจู้ปูกั้งกี้เดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์ชางจาวจั่วศูนย์จื้อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาสุนค่า
2: พราะว่า
1: เนื้อทรง
3: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังๆเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็สปสช.ก็มาเกตุชูเคลเลอร์ปัญญาเปล่าอันนี้คือชีสุอกุดอชัววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอร์โซลสุยโกลปู HIV สุปูลอไวรัส B.4 มากกว่าตาชาซาดอสุยโกลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผีปูทอกเกลเลสุปูเฮตาเซญาเลตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาทอและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม053-285-355ไซด่วนกมทู1600ดอสไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียก่อนนี่ล้อง
6: ดอปูแบบปากหยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แฮอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีซูอะเมญาปะกะหิหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสะก้อเนาะ

โอ้เมื่อเช้าเปิดดับเบิลแวมือกาพาตีพือพีก็กันเนาะบาตุกอลอซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟแพรโรดแผลเลอวิทยุกลือลอกระชะแตวีกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตาเชิญกันตอนเลิศเปื้อกลือเปื้อกย่อแผลเลอวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลิกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์กันนาดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเชียงใหม่AM1476KHZ โอแกสกอลอซาเนาะตาเชื่อกันต่อเลยคุยนารีและตือเลอร์อนาริติชีฮาลโคปาคือนารีและตือเลอร์นุยนารีเนาะเดอตินิยายเนตินิแฮตุลอคอเชอร์ดอปเวเมือกาพาติพือพีซีโซโดบามือจาตาซูมุซามือตากระจอตาบอบาเลือดแฮเต้กือนานิโอติจาระล้อดิจาระโอแกสกอลอซาตาเชื่อกันต่อตือนาริตอปุอีเนาะกันนาตาซูมุซามือและสก็เนาะ

Hage kena do ta ku ba ku se no tenia ke hete ta ye cha le a ri de ne ta o chu o kle te ve da ni an ri te ne me o me o ko o ta plo ta sam ta ni ri ke te tu ne ba ri ne ba e dia lo bri no e dia lo bri se le ne ke ju lo ta kai ni a ke ri de na no do le ki de cha ne me o me de ออเมออทีมตอนนี้นะบ่าออเดียบาตาเชกต่อดิซอลเลอร์วอคอนี่ออราชิแกเนาะมูดูคานี่ออมอเพียมมาบาวิเลอร์ฮาลคอปาเนเดอร์ออชิโกชิแกเนาะแมตเมเดอร์อแมตาคิยอเนาะกิเดอร์เตอร์เรอวะเนาะอากิแกดิซอลเลอร์เปอร์เพอร์ก้าเคอสูเคอซาตะป้อมมือบาวีอากิแลบาทิบาดูเดอร์เลตาโอชูโอเคลและซุญญาปาดอเซอร์ตะจาออตาออตาออเลอร์อาประมาณละสะซอเนาะก็จะแค่ก็จะก็ตัวอกหลอกแกล้เดอสารเลือตัวรีเดอร์ประตูจูเคลวัสซึ่งจุสิเลือก็เมียอที่ส่วนมอนเนาะเตอร์ละตาพับพอตะเบ็บเหลือตาสูเนาะดอหลุยจานี้แต่ไม่ได้ออตาออตาออเดียเชตหอโอเดตาดอตาลาตาพลูตาซาตาหนุทีเนาะตาเลอร์อาสัวคลาโอจิกาเนาะเลยก็ตัวตัวนี้ออทีนอละก็ชแกก็ชคอนอตันนี้ในตาบาเลอร์ก็กระโตคือเบลและตัวเลือกคอเบลเนาะดอลเลอร์เยตจานี้นั่นแม่ออเมออทีออโกออนอมตันนี้ตันนี้เนี่ยนั่นบาเหนือตาฮันหลอดตบล้อเนาะนั่นบาแลวิชาจูเนาะเอชามตันนี้ตบล้ออะรอเนาะตันนี้อะรอนี่อ่ะแม่อันนี้อันนี้นั่นตะคันนี่อักเตอร์เฮเดอร์ตาโอชูโอเคบาเนาะดิในจ้าเนี่ยคือเลยเยจ่าอีอักแกตาเนียนๆเลยประมาณเซก็รามุจาบาลาบาระกว่ากับผาเวดาโอเจเนาะดิในจ้านี้เห็นแต่บ่บาสิญญาเรน่าเมื่อเลื่อนกระจาตาโอชูโอเคเนาะกว่าเรื่องก็ย้อนหนูเดินนะดิซอเลยก็ตัวตึบแต่เรน่าเนี่ยออตาออตาออลาเรตัวโอเดอร์ตาโซตาคลาออตัวออตาเชอร์เดเลตาฮอร์เดเลตาเลอาเฮบัติบาดูเรตาโอชูคลีราตเลบาเนาะดิเนจานี้เนาะกว่าช่วยละเกซาเมื่อจะปตาสุมุสะมือบ้าโอเจเนาะดิเนจานี้เห็นแต่บ้าบาสิญญาเงินหน้าโอเวดาเปรอีตับลือเนาะ

กว่าตาเชกต่อเลวดาเคลเกเตอร์จิบหรือจิบโหดับเบิลแวมือกาพาตีเพื่อพีก็ราเลอเกินหนาดอกปลาตาตือตาเชกต่อบุกเลออีนอเมือก็ราเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจนอแฮแกสก็ลอซาดอตาเชกต่อเลอรอดอตนีนอแฮกแกสก็ลอซาตาเชกต่อเลือกคิดดับบลอดอเนาะตาเชกต่อเลือกเปิดปากกันหรือเปิดกันย่อวิทยุสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เตนิยาอีเบมือซาพรีโอเดอร์โกลโอเดอร์เจลอพาลอซาเปรอีตับลือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงสมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต
2: ้ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำตะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิบลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลี้ยจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนทร์ในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาด ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพรย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
4: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วย พร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบร้อยละ60ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
14: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆ

0: ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเธอประเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นโดยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัตราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
4: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านนะสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
3: ้เช่นเดียวกับนางจันยายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เขาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
7: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
8: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือจูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeatชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมตนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้น ขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
9: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งเมสเซจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
8: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาตาวกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยมีชาร์เตอร์แบยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยะเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่ยิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพรดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง JMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นช้อยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลดินกี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันทายังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูจิสุรุ่น63กิโลกรัมหญิงอนภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียแอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราภักดิ์สิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังแพ้ให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์จันทนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนภัทรผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพลวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์รวม15อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนหรือต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์อันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาร์อยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาร์ตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาร์ส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์จบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ15ร่วมณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาร์อันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ด้วยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาร์สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้ 37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
17: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหโชเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะซง
3: ปุดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาเลเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยชดิคือหนอฮือกากาเชเวอออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชดิคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชินนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพองาฮือลาฮุคอต่อไอเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยงาฮือลาหุยาติพาต้อสาเฟือดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือละหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไตเพวิโยแม่

อ๋อบุดาจาวิโยอยากไปหาติปอทกะดาจาวิโอยาเฉาะคอลงคือติปอกกะมีลาเลียวชอบเอาปลาลูเชตาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติพักเกลรายการอ๋อบุดาจาวคอลงคือกับผู้กับมดะและอ๋อข้อกับเกาะกระดักเชวิทปัตโตอ๋อรอบเปลือยติกาเลเล่ถ้าตาอุยโยยาวิโอคอลละเซจ้าเลียวรายการอ๋อบุดาจาวก็วิโอคอลหาอยู่ละวิโยแม่หาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาข้าพเจ้าปลาลูเชตาวิคักที่เพชรเลยตีกาลีเล่ทอกาจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลล่าจะได้เจอแหล่ลิงอ่ะคือไทมิงก็คอลโลมุยิคือยาแพวิทปาโตงาคือตีกาลีเล่ทอกามุยิคือยาคอลโลปอโตลาตาเวียนาอกติพัชชาตอดาเลปูกากิจูปูตีกาลีลิกาอาชิโยตุโยยากาชะคาเดนฮาซาดักอิสิแม่และยันยิว

야래저래서콜로가스프커니야니래티치하빠오토바하빠콜로야니하빠스세니야니래푼페비요래저커니힌츠커커무커하비오비오니라후야테파오테하리리비오야히나리콰타래코나리타카가이테하리리nga hư la hu kho rai ka obuda ja okolo to kai che bi yo vtu radio pho AM te hi o ha sa chi kho kilo hertz te lai pho bua lai ka ni pho te pho le facebook fan page so bo tho chiang mai AM 1476 pho ka lai so te to kai che bi yo avya ni la hu ya te pha lu la le ga ka ga mo pu vi lo ko gut lai gut che te le ne hư la hu cho te tha o ga pi da kai phe bi yoหาวิอวิอเนี่ยละหุยติเผามุยิคอยาชอคโลเลงาหือมาดอมากาวิอคโลละจละฮะหือลูฮาลูแผอีกะถูมีปะวิติผาจะเผปื้อวิโยเจลาปาตอลิงาหือเยกาคโลมีชอตาปุคโลกาปุและกาปุกะและเรียกผู้ตัวเลยรักกูให้ตาจอวินะนัชเลียเยตุวีออกเขาคาติผาจะได้ผางาคือรักกูให้ตาจอวีเลียอลอติหมู่เลียนัชนายเวพ่อจ้าดาวิลกุกะอายุจ้าวิเลียงาคือนัชคาถากะกาดเชวีมาดอมาเผวีต่อป่าติลกุเลียอสมุเวียนาอสจ้าขอชูจอวินิมาสบ่าวอนานัชกาดเชวีชอติผาลกุเลยน่าจะได้ผักคาเดกากูไตวิโยเบื่อแล้วเลยนิมติมุลกัวอุกุนาวิเลยพาลัสติผาจะได้ผักกะเยกาขอมิชอขอคาเดกาปุตัวจอวิเจกากูแห่จอวิเบื่อแล้วกะเลยอีกาผงน้ำตาเกลือแล้วได้ผักกะปุตัวจอวิเจวุปินาอากาลูจาลกเลียวกันยัวละกัวอีกาขอปอดจูอปูเบื่อแล้วกะเลยจื้อเย็นน่ะน่าจะได้ผายาแก้แพ้เลยจื้อเวน่าจะจะได้ผักทอกะกูเฮาจอวิเจเลียก็เปื้อลอกกูกะจักขอจับเบเวทยาทาเลียนัชเซตูฮุตูเวเลียจะได้ผักกะกูเฮาจอวิเจแม่อายุจะเลียนัชจะได้ผาเลงาฮือยากาคอลุเลียกะกูเฮตาจอวินะเลมาดอมังกะวิอคอลุมยีลาจะเลเลียจานาจักวาละกูนัชยากิมังกะเวทยาทาเลียอาจจะใจนาเวทิผาลอกวอนัชจะได้ผาเนี่ยคือถ้านาเวทิผาถากาลากาวิโยเลียใครแต่ละมุยขอยาเชอคอลกะกอจอจอเวเยตุเวออคือคาติผาออลอติยาแลจักขอจานาเวเสตุเวนะชะเลเอกอฮอติผามะโกเลซาลาดูติผาเมญุติผาเลกูเฮาจอวิเจเบื่อเลญิมุติมูเลมาดอมากาเวออคโลอามิเซลาโกเลอัมเผตักคือลอโกอามิมาจอลอโกเลอามิบากาตุอปูมะโกเลดับมิสเลดับมิเตผาคาเดกูเฮาเจเลซาชุคอตามาโกไฟคิเตผามิจอเตผาคาเดกูเฮาเจแมเบื่อลอโกเลโทรศัพท์มือถือเลเบทาลิโกสาตุเวพาวเบนเตผากะคาเดกูเฮาเจเบื่อเลกะมือตุเววีวีเวนกวีเตผากะกูเฮาเจแมเลเตยายาจะเผเปื้อลอโกโนวีเมื่อโกเลชูกาโกฮะกาลากาตุอปูนาชูกาตุอปูเลกะกูเฮตาจอวีเจแมมุยขอยาขโลคาถาเลียมุยลาจายกาทุนามาสวิทปาตอนาชนะเยติผาเลียเยตุวิออกเขาจะได้ผาเลคาเดกูเฮตาจอวิโยและอายุจาวิเลียกูเอวิจัตุจิมิธิงาสาบอเตผาลิกะดอตุเวจักคาเตผาเลียชติผากะคาเดกูเฮาจอวินะเลียมุยขอยาขโลเลียกูสปอเพลาตุงาคือมาสวิทปาตอกูเฮกูฟาวิชติผาเลละจะละฮาวิอจะติผากะลาวิทยาทาเนหือตุเนหือกากาวิโยเลชกายูเวลาเลเลียวิอเนละหุยติผาทามุยขอยาขโลงาคือกากูเฮตาจอวิอจะติผาอีกะถัวละโกเลียงาคือลูจาวิอจะติผามามาจอวิอลอติผายูเวลาเลงาคือละหุยติผาทาเรียกรสตาติภาจเคอาชลากลาวิโยแม

หาวิววิวนี้ละหุยาชมอชกเกติผาชป้าซาตานาแม่จะขอการเรียกยาติปอกกะมีลาปุจิแม่ชมอผูกาจักเกตุเวอเมกาคือวิโยเรียกชมอติกาลิเลชมอผูกาจักเกตุเวนอฮือแล้วเรียกเมมาจักคือวิลโกชมอเผออาสะขอชขอกากาชมอผูมากาวิแม่จราปะตอเรียกชมอชกเกอาสะขอชขอบีปุวิชติผาชป้าซาตานาหิแม่เรียกงาฮือปอเวออกขอติผาจนาเฮเลชมติผาขอชขอบิโอเวฮาปาสนีนีก็ฮาปานีฮิงาฮาติชขอเตและฮาปาสตินีก็ฮาปานีฮิงาฮาติชติขอขอโลปอตาวิชติผาเลชมพูกาจักตุอโปอเมกลาเจเลให้ก็ขากาจักเวเลก็ก็เลกูเที่ยวแชร์ลอกสำนักงานเขตอคโลเจให้ก็ตันจังหวะพ่อลอกเลอปตไม่กะเทศบาลีนี่คือเยนาบะคัสนอยเยนาบะขากาแชร์กูกะที่เข้าเวเทศบาลอปตขอกาจักเววิโยให้ก็เลงาคือชมพูกาจักตุอโปอเมจักเววิทยาธาละฐานเอกสารได้พาอาม่ามากาอยู่ไกลเล่ก็ขอเลบาประจำตัวประชาชนเยนาบะและสมุบัญชีธนาคารเจนอกไอมากาเล่นนอย่าหนอตาเกจเวลโกหนอกะปะอะปีตาเวเล่ลิได้พากาจอวิจิแม่อุวิอยู่แล้วย่าหนอคือวิออตาเตลากิแพวิโยเฮก็งาคือไทมิกอคโลแม่ชมพูปีวิแม่เลปีเป่าแล้วตีฮิบาลาเซฮิบาเกาลาโกโกมาฮิแม่เลปูลาตาทาเคเลออปีคัสโยเจกุจิแขไตเวเคเลเลอาสะสามารถกสากามาวินะเลเขกว่าขอชกขอตาเล

ขอชกขอขอฮาบะโยสะชกขอตาลิสะชกขอสะฮาบะฮีชกขอตาลิฮีชกขอคะไกฮีฮาบะยะคะก็ชกขอคู่ไตลอกติฮีบะปิไกตุโยเจเลชกางาคือไทมิงกอขอโลชมอชเกติภาทกาสิทธิ์สวัสดิกาลิอาจุยารัฐบาลปิลาตาวิชมอภูนาเลกะเพตุอปูเลกะจาโอเมกาจักรวิจิแม่ลีโนคือเชตาวิเทศบาลมาโกลีอปตกุฏิพ่อแล้วก็สำนักงานเขตเจเลียสักขจขอบิโอวิชติภาโนคือแล้วโอเมมาจักรเลมาจะยืนยาสิทธิ์วิลโกเลชมอฟติภามากาแม่งาคือไทมิงก็คอโลแลยาไอปอลาวิอากาลีเฮาจุยารัฐบาลติฮาปาลิลีปีลาเวเขกว่าชมอโมวิลโกกาลีติฮาปาลิลีชมอฟติภากาปีลาเกเชวิโยยังก็งาคือลาหุยญาติภาลีชมอชกแกอาสักกะลาวิชมอติภาลอกุนะลีชมอฟูกาจักเกตุอโปเลนูเฮเชตาวิเทศบามาโกเลอปตอลีเยนาบาคัสเมเยนาบาติกาเชลเลออตุติกาเชลโลกะจักกุเผลอกุกุมาเผลีนูเยนาบาคักกะเชลโลกะเตเข้ากะจักกุเวเลเกกุจกาอาชมอชกเกติภาอาสักขอชกกาวิชมอฟูกาจักเกตุอโปจกปออเมกุเวออญาติปอกกาวเจตะกุแลอาฮอวิออนลาหุยติภัททะออโลสาตาติภัยอยู่เวลาและจะเกิดสุรากาลาวิโยแม่เจ

ya pha ti po ti ga le le ka me ka me che sa cho sa pi obu ja me

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
1: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: ทำความดีเพื่อชาติไทย
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากหน่วยปฏิบัติพร้อมสรุปกำลังพลเรือยานพาหนะอาหารและการแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะความเครียดนอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการมีงานทำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงการให้บริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกรมควบคุมโรคเตือนหลังน้ำลดประชาชนอย่าเพิ่งวางใจให้ระวังยุงและแมลงวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคและเร่งจัดการบ้านและสิ่งแวดล้อม
5: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเนื่องจากหลังน้ำท่วมอาจมีภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดผ่านหรือเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่ขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดส่วนขยะหรือเศษอาหารควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันทั้งนี้หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบนาฤมลอุดมพรรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อ

0: ไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดู

0: 后一场的干嘛了呢？干嘛卡嘎嘎一个伢儿啊，一年牛，或者那边个毛伢嘞，能嘛安呐？那个爱聊呢，爱吵娘啊，一年牛，那个儿上不哪个呢？家庙伢村二十个，家庙姑爷来伢子，再提不哪个呢？家庙五年二二个，爷伢是为了伢一年牛，
1: 马子个伢，我是下一年。
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
4: โอ้บูดะเจ้า
5: โอ้บูชอปเปอร์
4: เมืองสุนค่า
5: ป๊อกว่า
4: เนาะจง
5: ตัวดูธรรมา
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
1: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
2: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุ
5: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง่

0: 都要要阿姐来提锅来，阿姐不喊锅来，阿姐火锅来了，哎，罗要么子来做那，要弄那阿姐不阿要，不会，阿姐不会，好啦，阿姐不火火要，来提锅关了，来提提康嘛个老鬼，
1: 要来提，
0: 对，要来提，哪来提锅啊？怕不会，怕喊怕锅了要不？他看地空嘛个老鬼，那不看怕古啊，阿拉就不活要要了，怕不退，那要活怕古啊了，那要活古外面头来那了，阿庙地些些人啊了，那地不看活来个人啊了，我红个叫老来那个要米啥了，我要米啥那路，另外那叫，地就地就干嘛？新疆搞路了，你搞不不的。哎呦，没人话讲明啊！你那立哥没进啊？立哥那要不阿姐么最会读呢了？么出来的别看我读呢，要的呢？哎呦，没人来专门去上班回来了。哦，来阿姐。哎呦，这人话立哥那一起来，两个姐没人话了。
1: 嗯，么
0: 立哥是都没来瞧。嗯，其他都没来瞧。那一起来，那。哦，那阿姐有上跑啊，老会没上跑啊。提前到提前门个瞧，伊那乌拉阿嘞，哎呦，阿子啊，又话那个阿嘞，那个
1: 姐。
0: 话那个那阿姐没走，东龙湖那来今天上跑啊，那东乡阿姐，那上跑没走啊，那不敢来个那东阿咯，你家爸爸落地那咯。东那，哦，哎呦，阿子啊，又话那阿嘞。有困难了，地些拉了，恁娘上跑啊不咯？那一那那那几户那那就没了。那考个个证啊，你咋考头？我一万多个，那一万多个证那低个了。
1: 啊，
0: 啊，你们吃都弄阿低啊？哦，有马上跑跑地些上啊些，户啊地些来低啊。哎，刚才那和瓜，怎么对没？
1: 去
0: 呀，上跑跑别人少。上跑过别人家没去那有伢，有伢子来了。
2: ก็เนี่ยยังนี้ก็นี่น่าเบียวดูแลยังนี้เหรอเห็นกันเนี่ยตานะอายามก็จีก็ละมีแล้วยังนี้เหรอก็นี่ก็เนี่ยตานะอยากหัวยิ้มแม่ยังนี้เหรอก็ไปอย่างนั้นเจริญหน้าก็นี่ใครจะชักกาเลยบินหามายังนี้เหรอก็นี่อยู่กันน่ากลัวหามายังนี้ที่ก็เลยเวลาเนี่ยเชื่อกันนี่จบกันเลยแล้วยังนี้เหรอก็เนี่ยตานะยังนี้ก็อยู่กันเนี่ยยังไม่พายุเนี่ยมาก็มามือเลยนี่โซ่ยูนันนาเลยยังร้านเนี่ยหัวละกันเนี่ยยังนี้อยู่เนี่ยพยายามทำพูดถึงจุดละแม่ย

ยมันโยผู้แม่นสำงาชายาสาปอนปิโนทมาอิงาเลโยผู้จุลงา

마 더심마.

0: 와 좀만네 뭐 망을 더 봤냐 아가 만네
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่าย

0: หลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้
2: การประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือปภ.ประจำวันนี้รายงานฝนตกสูงสุดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา132มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักช่วงบ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนเหนือเขื่อนหลักลดลงส่งผลให้การระบายน้ำมีแนวโน้มคงที่หรือลดลงด้วยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงทุกจุดน้ำแม่กลองยังไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำจากอัตราปัจจุบันส่วนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับทุกสำนักงานชลประทานให้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
3: นางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่อลัว
4: ยอชายยอต้มมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
7: ที่วิจอบยอคโล
8: อาเชิงอทีเลลิโง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแก

0: รู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เมื่อซุงค่ะเมื่อซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะชบกันที่เนื้อตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะอยู่เป็นอ้อยก้อยเซปอแม่ปีปีน้องๆเขาตีดังห้องปล่อยเสียงหาบการคุณจึงไทยฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวตอน3กรมประชาสัมพันธ์เลยค่ะพบทบจำกันดังข่าวหมูข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก้อยเซปอแม่ปีน้องเขาในวันเสาร์มาในวันเสาร์วันอาทิตย์ในหมูข่าวนุ้นก็ติดมาไลฟ์บันพี่น้องเขาอยู่ย้อนเบอร์วาเลยมาเขาเวียนในนั่นค่ะเมื่อในซ้ำถึงมาในวันเสาร์ที่3เลือนทน12เหงไปเศร้า6ปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เหง3ปากปลาย88คู่เลือน10ลวง7คำฮอดถึงมาในนั่นค่ะอําเภออํานาจก็ติออกวาสาในแทงเลือดได้ออกวาสาในวันที่26ในโยพี่น้องเขาว่าวันที่26ในติออกวาสากันเย้าเนี่ยค่ะพี่น้องเขาหลายๆตีหลายๆก็ติหังเฮียนกันไว้ในนั่นค่ะเนาะว่าเตกว่าลูกว่าต้านตั้งเลยเดเฮ็ดแข่งตั้งปุดตั้งเลยในนั่นค่ะเตกว่าลูกว่าต้านตั้งเลยจึมจังไหนค่ะนายศีลปุศีลเขาก็ติกันนอนวัดนอนเกี้ยงกับศีลนอนเกี้ยงกันดีเลยจึมจังหนังไหนค่ะเวกาเตกว่ามัดไปตั้งหลายเสียมว่าในก็โหลเลยถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าหยาดสีกันอิดอ่อนนึงในนั่นค่ะเนาะปีปีน้องๆเขาค่ะอ่อนตั้งเนี่ยมาถ่อมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนหนึ่งในนั่นค่ะเป็นล้ำคาดไว้ว่าในนั่นค่ะในวันที่4ต่อถึงวันที่7ในย้อนน้อมค่ะวันที่4ต่อถึงวันที่8ในในค่ะเนาะเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหลายหลายตีหลายหลายตางปัดปืนตั้งเมืองจึงไทยไขว่ากูเจตอนอีกป้าดังกรุงเทพมหานครเมืองเกาะเขานั่นในค่ะบริเวณนั้นเจตอนเกี้ยงใหม่ก็ติดเป็น5 6 7 8เต็มเสื้อในค่ะเนาะบางตีเดตกนำค่ะบางตีก็เดตกเกในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เดเลยว่าเฮอฟังกันไว้ถ่อมด้วยข่าวเงาให้ขึ้นด้านอยู่เศร้าสีโจมองแต่เลี้ยวในเปิ้นก็ตั้งเจดอนเกี้ยงใหม่เปิ้นก็หังเฮียนกันไว้แล้วค่ะว่ากูจังมีน้ำถิ่นน้ำห้วยน้ำหองไหลมาลินหยดลินกุลลินปังไหนค่ะเฮอถ่อมด้วยข่าวเงาอยู่เศร้าสีโจมองเจิมเจิ้งหนังไหนจะเจออันอยู่จำดังน้ำน้ำห้วยน้ำหองไหนก็หลงเลยฟังกันไว้กูนั่งมีน้ำขึ้นน้องมาถ่วมจำเฮือนจำเย่เจิมเจิ้งหนังไหนค่ะไหนก็หลงเลยฟังไว้ก็เตะเลยว่าต่อถึงวันที่แปดใน4 5 6 7 8 5วันในฟังกันไว้ลีลีฝนติดตกหลายๆปื้นตีใครว่าปูตีนะค่ะบ่เป็นทางเมืองใต้ก็หลูเลยฟังกันไว้เหมือนกันเมืองห่มตูเมียนมาบางตีก็ติดตกน้ําบางตีก็ติดตกเกค่ะก็ฝากไว้ปันพี่น้องเขาบ่ไว้สิฝนตกมากกว่าเหย่าทางอีดออดมากลางเลือนมากติเข้ามาในข้าวกัดเดียวนะพี่น้องเขาค่ะติเข้ามาในข้าวกัดเหย่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาต้องตักมาวาตีดําเนินสะดวกก็ทมมดเหย่าคาจ่องใจค่ะในรัดมาเนาะยาก็1ปี1ปอกในเพิ่นน่ะเนาะเนี่ยค่ะไผเตยาวค่ะไผเตเนี่ยค่ะพี่น้องเขามังก็ต้องตักกันเข้ามาค่ะเนาะยาก็ตั้งมื้อนั้นป้ออยู่ตั้งเมษายนในสําหรับเลยฟังกันไว้จึงหือล่ะน้ําสายก็น้ําสายนี่ก็ติจังเข้ามาทมน้องจอมเฮือนเยย้อนเปอว่าตีลินว่าตีก่อสร้างว่าเปิ้นพืชเขาพืชเขาจำต้องตั้งน้ำมานั่นนะพี่น้องเขาเป็นก็เฮ็ดให้น้ำนั่นแต่ได้ลองมานั่นนะเพราะว่ากึ่งกลางมาไหนมันเต็มกึ่งกลางมาถมใส่เจ้าไหนกึ่งกลางมาไหลใส่เจ้าไหนเฮ็ดให้เฮิร์นเย่มีลองกลนปังเฮียก็มีลองป้อมเฮ็ดลองแก่นแข็งแน่นหนานั่นขนาดเนาะเฮียก็ดีจังเฮ็ดให้น้ำถมน้ำน้องเลยไงเพื่อนเพื่อว่าเขาขากะหิมเซนตั้งน้ำให้กะหิมอยู่เขานั่นเจ้าไหนค่ะน้ำไม่กรองล้นตะลิ่งที่ราชบุรีค่ะนี่ค่ะยินจมขอบใจใหญ่น้ำค่ะติดตั้งน้ำไม่กรองนี่ค่ะก็ล้นฝั่งเย้าในคณะเมืองตั้งอ่างทองห้าหลายๆตีหลายๆตั้งค่ะนะด้วยข่าวเงาเยอะก็เป็นอันลีมาเจอจอมเต้ๆในนั่นค่ะย้อนให้นำรถยอมเพิ่งๆในนั่นค่ะเซกัมในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็เจ้าหน้าตีหลายๆฝ่ายหลายๆจุ้มหลายๆหมู่หลายๆจุ้มเปิ้นก็อ่อนกันกว่าโฮมจอยแถมปันอมาได้เป็นตั้งกินเครื่องเจ้าแพมเพิร์ดในค่ะเนาะเยอะก็ยายายวดยาโฮตี้จำเจ้าหนังไหนค่ะก็หลูเลยมีไว้ให้กับสืบกับหาให้เจ้าหน้าที่เป็นเข้าถึงง่ายๆในนั่นค่ะบ่ลาดมาจังไหนนั่นในมือพ้องทุกหยาบคันจังนั่นเพิ่นอําฮบทบเพนี่ก็มันอําฮู้นั่นค่ะนะเนาะก็นั่นได้มังก็จังก็จ้อยเขาให้หังล่ะไปเหยาะเขาเลยเขาว่าหังเฮาปัญหานั่นมังก็สิมีน้ําจ้อยว่าจังไหนในค่ะอันนี้มังก็ถามมาให้หยังแลพี่น้องใต้ห่มก็จ้อยเปิ้นล่ะในกว่าจ้อยค่ะเอากว่าจ้อยมังก็เปิ้นก็ตั้นมาปืนเผาปันมังก็เปิ้นก็ติส่วนห้วยกันเป็น10เป็น20ก็เสียก็ห่มกันห่มจอยกว่าจังนั้นค่ะเนาะก็เหมือนกันค่ะเมื่อหนังตั้งใจจอมหานเขาเลยห่มกันหลายๆหมู่หลายๆก็นี่ค่ะอีกป้าใต้เงาเลี้ยงอันเป็นผู้ห้องความแทงนั่นนี่เนาะโยก็เลยตั้งห่มมือกันตั้งอันเป็นยามเฮ็ดโหนาอันกับยามกับเฮ็ดการจอมเปิ้นนี่ค่ะตั้งครองเตยนั่นเป็นก็ห่มหลู่มาไก่ตั้งน้ำตั้งหลายตอนตาดีกว่าโคเฮ็ดห่อเขาพักจอกนี่ค่ะ กว่าเล่งกะจ้อยเทียมปันพี่น้องอันฮบทบเพนําทบนั่นเด้ค่ะซ้ายจอมหานเขาดังมุ่งเฮาเฮิ่นอีกป้าพี่น้องป้องไปทั้งหลายก่อหลายคนในโฮมพร้อมกันกว่านั้นวันที่27วันที่29และวันที่3ในเด้ค่ะเนาะก็ออนกันครึ่งปองให้สร้างกว่าลูกว่าต้านกันในนั่นค่ะกว่าลูกว่าต้านกว่าโฮมแจกบันกองเข้าพักเข้าตั้งกินตั้งย่ําปันกวนอันฮบทบเพนําชมนําน้องนี่ก็เป็นตัวเตือนพี่น้องเจ้าเคยใต้เฮาค่ะตอนดาดีจ้อยแถมตอนดาดีจ้อยแถมนั่นค่ะเนาะครึ่งปองเหตุการณ์ในค่ะตั้งหลีในนั่นค่ะให้เปิ้นบ่ว่าเฮาในอําเลิกเจ้าเคยอําเลิกว่าเป็นเพอในอํารัฐว่าสุเป็นนั่นสุเป็นเฮาเป็นกวนจังไหนห่ําใจอันเดียวกันจ้อยแถมกันนี่มันจะอยู่ดีว่าเฮาค่ะรู้เลยจ้อยแถมกันกว่าจังไหนค่ะอันนี้ก็เป็นทางนึงร่องการตั้งหลีทางอันนึงที่พี่น้องใต้เฮาค่ะกว่าโฮมเฮ็ดหอเขาพักจอกสูงหมอบปันกวนอันทบทบเพนำชมนำน้องนั่นในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็ฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังในค่ะอ๋อทางรองหนึ่งในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยรองตั้งวันนำเมษายมือแกเฮาลัดกว่านั่นนำเมษายในค่ะอันไรวงในสองผังเมืองตั้งเมืองไทยและตั้งเมืองไต้เนี่ยเจมส์เจ้าหน่อยย่ำเหลวนั่นไรหบหันมีถาดสารอันมีถาดสารกว้างเป็นเพดอไปอยู่หลีกวนเมืองไรเจ้าหน้าที่ภูมิปุณพรเขาไหนค่ะปันฟังสติเฮหามลองเจอตื้นนำในนำเมสายโจข้าวไหนค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะผู้ก้อนเจดอนเก้งไฮไหนนั่นค่ะก็เลยลงลายมือออกคอจี้สั่งเมื่อวันที่20หาเหลือนทนเก่าสองเหงปลายซาฮกปวนมานั่นว่าจอมหนังห้องการฝ่ายกุ้มกำลองไหวหังนำลินหินพาเขากดทัดด้วยในจึงในนำเมสายนั่นมันเตมีถัดอาร์เซนิกเนี่ยค่ะปามีไว้28ปุ่นเลยเสอันมักมันว่าจ้างเป็นเพทัดจึ้นเนี่ยค่ะในก็ปามีไว้ในเสอันมักมันหาปุ่นกอบนั้นแหละนังฮือเตไลเฮกังเพอันเตจ้างตุ้มเตอต่อไปอยู่หลีเฮาคานั่นแต่เตช่อยอมลองจ้างเป็นเพนั่นในและคึงปองสร้างเฮ็ดสร้างกว่าอยู่เบิ่งลงมันได้ก็ใครให้ว่านั่นเลยปืนเผาปันฟางให้ก้นวานก้นเมืองข้าหาบการคุ้นห้องจากห้องการเจออยู่เศร้าจำผังนำเมสายอันมีเนื้อเจเมตั้งเจเวงเมสายเจดอนเก้งไห้เอิงเมสายเอิงป่งพาเอิงซีเมืองชุมเอิงเวงพังคำเอิงเกาะจ้างเจ้าในไฮไลเฮ็ดสั่งจอมหนังฮาคอค่ะฮาคอในเป็นอีสังพองหลานะคะหนึ่งก็เฮงเงิงเวลองเจตื้นนำเมสายนะคะอย่าไปเฮ็ดเป็นนำกินนำอาบเลยเจ้าในอย่าไปเอามาเฮ็ดนั่นอย่าไปเอากว่าเตอมันเตลีหรือเสเปิ้นนั่นค่ะนะเนาะในก็ทางข้อที่2บุกจุ่มอันปืนเพปันนำตากวนเมืองใจตื้นนำป้าป้านั่นเฮาม่นแม่เจ็ดทัดทองนำสายเฮาป้อเข้มหรือเสเก่ากูจั่นกูตอนเมื่อเตปล่อยปันกวนเมืองใจตื้อก็เฮาแม่กดทัดด้วยนำนั่นแทงให้เข้มเรียบเสก่อนค่ะข้อที่3ก็ให้เงื่องเวลองตีนยอบหากินตัวสัตว์ในนำแม่สายในค่ะเอาเมืองหนังปูปลากุ้งหอยเจิมเจอในค่ะข้อที่4สั่งว่าเจ้าจะเอานาตีเขาลาดว่าในนำป้าป้าก็หันมิถัดกล้องนำไว้ในจึงเตะเฮ็ดสร้างจอมหนังห้องการผ่ายอยู่ลีกวนเมืองเขาจี้สั่งไว้นะคะข้อที่5อยู่ตีลุ่มพ่องงำเจเวงเจตวันเก้งไฮและห้องการอันเกี่ยวข้องเขาในตีสืบเปิดกดทัดเงาไล่ลองสารทัดจึ้มเขาในนำเมสายเสตีสืบคึงปองให้สร้างกว่าลองไปกดทัดนำเมสายในเป็นตาเฮกังไปปากปันไปอยู่หลีกวนเมืองเสอันเฮหามลองเจตื้นนำในก่อเป็นโจข้าวตอดถึงเจ้าหน้าที่เขามักมันว่านำนั้นมันเป็นนำลีและอัมมิทัสันกว้างอีสังจ่องไกลใจไรไหนนั่นค่ะเกี่ยวเลยลำแม่สายนำโกกนำหกนำของไรหันมีทัดสารอาร์เซนิกและสารจื้นนำปนตีเสมุกจุ่มซิมแปงสภาวะฟิงตื้นเป็นและจุ่มแกะแขนนำแม่สีเซนเมืองไทยเขาก็ย่ำออกคอปืนพาไว้เป็นมาย้อนสารถัดอันเจตื้อตีการคุดแห่คุดคำหาวแห้งตีเมืองไต้อันเมอันมีมืออันมีในนาลินกุ้มกำตับซึกว่าในเซใกล้ออกเนกลองสารคัดกันมาปียาวข้าวหึงอยู่ค่ะก็บนอันเดียเลยว่านำอันมีทัดสารกล้องในนะคะเนาะอาร์เซนิกในในค่ะเตลูกดีเมืองห่มตุ่มเฮาขามาอันเป็นจ้าเจออันคุดแฮคุดคำในนั้นค่ะเฮย่อก็ใจทัดสารกล้องให้ปล่อยลงมาในน้ำเฮ็ดเฮาตัวสัตว์ในน้ำลู่ตายมีกล้องในค่ะย่อก็เฮ็ดเฮาบ่ว่ามีห้อยเจี๊ยบเฮกว่าเจอในนึงแค่นเตเจี๊ยบอันห้อยเจี๊ยบมันติขึ้นเมควักกว่าเที่ยงจึ้มจึ้งหนังในค่ะอ๋อก็เตเลยว่าเป็นเพ่ใหญ่ลงเต้เต้จนดาก้นหาการป้ายมักมีด้วยก็ไลลีอ๋อก็กล่าวว่าอันตุ่มย้อนมันนั่นเป็นเพอค่ะเป็นพี่น้องก้นหวานก้นเมืองในเหย่าในค่ะลัด ถูกใจมีก็อําลีใจพึ่งในค่ะเนาะอันคาลาดมาเจอในบางปอกมากวนลาดขาวในไหนก็ใครลาดก็กาติได้ลาดป้อมลาดกวนวันกวนเมืองหนึ่งแค่นที่อําหู้ก็ไม่พอฮอดลาดกว่ากวนวันกวนเมืองหู้เจ้ามีอาณาเจ้ามีเงินเขาเจ้าไปมักมีคำตีจังเฮาจำเจ้าในค่ะเนาะกล้วยกาจึงหือกอลีค่ะหรือเลยวนเปิดปาดหันถึงจอมข่าววันกวนเมืองจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ย้อนบูว่าหลอกไล่แห่นำลินหินพาหมอเสียงหมอค้ำหมอจื้นหมอเงินกูสำเสียนเปิงเมืองใต้ในมีนำหรือเสเปิ้นค่ะผู้เลยเผยก็ใครมีอาณาเสเข้ากว่าใจตื้อกำใครกว่าเอาใครกว่าเฮ็ดให้กับให้เป็นอองตีเป็นเงินเป็นตั้งเขาก็แกว่าหลองพรตุ้มยวนนั่นเขาอ่ำตั้นเลยวนในนั่นค่ะมือไหลมือถึงจำตัวเขามาเขาจ่องดีผู้นั่นใครวะพี่น้องเขาค่ะกล้วยกับมังก้อในตาลำตาหันเงินกล้วยเห็นพอลืมตัวลองตั้งเจ้าไหนก็ตีจางเป็นไรอยู่ในค่ะเงินในในค่ะเนาะมอนอีสังกว่ามันตื่นเฮตื่นเกิงในนั่นค่ะเนาะสังเสว่าก้นวันก้นเมืองสันคัดอยู่เสตาเพราะว่าเปิ้นเอาเงินนั้นมาปันแทงในก็จุกแก็บจุกกำไหนเพิ่นก็เย็นหายกว่าเฮ้กำขึ้นเพราะว่าจำจำมันนั่นมากขึ้นมาตีแทงขึ้นไรเงินแทงเจ้าไหนคือล่ะเป็นเจ้านั้นเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ตีเลยว่ามึงกวนหนุ่งในมันอยู่หยับคันเจอมึงกวนหนุ่งในปอดิบวนว่ามันหลีก็หลีเพราะมึงกวนหนุ่งในปอดิบวนว่ามันห่างจ่ามันก็เดินห่างจ่านั่นค่ะกล้วยกาเฮาขาดดีอยู่จอมมันเลยซึ่งหือในเกกังอันที่กวนหลีก็มีกวนหายก็มีกวนมือก็มีกวนเลื่องก็มีเจิมเจ้าไหนเฮาดีอยู่กว่าเลยซึ่งหือในนั่นเอาดีตัวสกอบเป็นที่ตั้งก่อนค่ะนะหรือเลยกุมทิ้งลุ่มลาดตัวสกอบให้ไรหรือเลยเฮ็ดได้ตัวสกอบเลยมีนาการนาติการงัดอันลีลุยอ่ําก็ตุ้มตื้อเผานั่นตีตื้อแคมลีเหลือสิเปิ้นเนี่ยค่ะหางดงฝนตึกตกหาใหญ่หาลงค่ะโอ้ยินจมค่ะตีมาตั้งแต่แค่นี้ปั่นหัวตั้งนอกแต่เหลือตุ้มตุ๊กคาราติตั้งจังการที่ในย่นบ่ไหวอยู่ในห้องส่งที่ในเต็มเจ้าเหย่าในค่ะหรือคือใจถอมได้เพ่งความปั่นเก่ากันอิดอ่อนนึงอ๋อเพ่งความปั่นเก่าในที่เป็นเพ่งความเปิ้นห้องว่าความลองโค้งแหน่พี่น้องเฮามาถ่อมจ้อมๆกันค่ะเนาะ
1: ยันลองคงลองลองถึงปางลายก็ฮอดถึงแล้ววันไหนก็นะอันตั้งหัวหน้าเพียดนึงเสือละแม่ไหวลังมากขนาดถ่อมหน้าเมื่อในน้องวันพี่ยันชมลีเสียงวันผักสุลาเนาะพี่เฮาอยากมาด้วยน้องอีกหนึ่ง

ลูเปียเมื่อเลี้ยวปีเมื่ออยู่ต่างเนี่ยเจ็ดดวงทุ่งเมืองเปิ้นวันเมื่อไรเนื้อใสปีที่ไรขึ้นเขาใส่น้องยิงปีเฮาเขาอำชาเมืองเมื่อใสปีเดมาอันว่าติมาเหลือนานาต้องเวลาเป็นไทยก็หูกันละเช้าเมื่อกินนาเนี่ยเมืองไทยนอกลาก็วันไหลสายเปียวขำฟังฮัลโหลวันเมื่อไหร่ก็สายปีเฮาขำฟังเสียงน้องยิงปีม่วงเสียงนาตาเสียงตางเปียวเขาใบงวงสังปีนานหอดนานปวงสังปีนานหอดเมือง

lắm bài lắm mà nếu cả nặng alo tôi quản lô bia hi vọng bị phi hoạt nắp quán nắng tàn ngủ nón yu nón yu bị mua bị hào khờ kèm yuang quán mưa lê có sai và tìm mà có khá chẳng làm nắm khá yếu bị hay mắn hứng khá nặng เลื่อนไหลนอนปีกือทางคุณปีเฮาขาขี่เนือกานอนอนยิงกันมุงกันวางหึงนาปีโอ้นอนยิงปีเฮากันมุงกันวางหึงนาปีก็มอนนาปีหมอกงานลาดป้อมเจ้าที่หน่วยสาย

边给南边草那转被摸钱当出来光我比草啊有啊蓝那装出摸不能弄一比摸钱当比好口外光我比

ไปกว่านาลูเปียนอนที่เฮาทางเตืองละเมืองนอยิงป่าไผ่ห้อง

อนอให้เฮานวงมวงพี่เฮาเข้าตอทังเขวาลาก็สู่พี่เฮ็ดให้เสียงนวงยิงพี่มวงพี่เฮาเข้าตอเฒ่าเสียงสิงนอนพี่เฮาไปมุง

对管路别干比白不白边还是相信了完比还没塞比呀你熬个关我们塞比那股好白托不好干了对

พี่น้องเฮาเขาค่ะบ่ได้ยินถ่อมเสียงกองเสียงม่องเสียงต่อยจังได๋ก็เหมือนทางสุรสตรีก็ไข่มาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกำนำเป้าว่าเป็นวันเฮาเมืองเฮาวันนอกหน้าปากของเฮานั่นเนาะค่ะมันก็ได้มีปล่อยมีลามเนาะเป็นข้าวนื้อว่านื้อศิลป์ว่าอย่าว่าเล็กว่าหัวย่อก็ข้าวมีปล่อยมาเนี่ยเพิ่นก็ได้มีคงสเต็กนะคะเป็นปางปานมะตั้งกาเป็นปานเก่าจังได๋คะพอตั้งปานมะเปิ้นเหี่ยวตู้กว่าเนี่ยก็การนั่งด้วยทางที่ปานเก่ากับด้วยเปิ้นเล่นจึงเปิ้นเฮ็ดเหนลองจึงนั่นขนาดเนาะกับด้วยเอาศาสตร์กาสื่อวันเฮ็ดนะตั้งกินข้าวลามวันเฮ็ดพี่น้องเขาว่าจังหื้อข้าวลามห้ามฮู้เลยตั้งกินอันพี่น้องเขาสงเกียกอ่ะก็กับข้าวลามนี่ค่ะกินน้ําบ่อะไรมันเจิมแฮงน่ะค่ะบ่มักอันเจิมเฮือนเท่าในเกือวัน1กิโลกรัมในขณะใกล้เฮือนในหมกปี2ปีในกองไปหมดบ่มักครบเอากะบ่ได้ถอกแปดกันให้พี่น้องเขาว่าบ่มักเกือวันบ่มักเจ็มอ่ะเจ็มหวานในกะบ่มักก็นั่งให้ตวยปานเก่าเขาเปิ้นเรียนเจื้องให้ในกะเปิ้นเฮ็ดให้ตีลวนท่าในค่ะก็ให้จําเปิ้นจังไหนค่ะเนาะมันก็ติเป็นเหมือนว่าเป็นเรื่องปานเฮาคาเลยตุยเป็นห้องวัจลานเป็นเจิงนั่นแหละพี่น้องเขาอ่ะในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ที่มีมาเจิงนั้นในความปานเก่าอ่ะนี่ค่ะจัดเสียงเขาว่าจำเจิงในค่ะเนาะเมื่อตีเต็มเป็นก็ที่ยันพักกังลงขึ้นนี่ขึ้นเป้าเหยาขึ้นยันพักกังล่วงอะไรเนี่ยคือละไม่ได้เป็นเจิงนั้นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะเหยาเพราะว่าเป็นเจิงมาในเป็นก็ที่มีหลั่นพักกังตั้งหลังนั่นในที่เป็นเฮือนนะก็เป็นแทงเมี่ยงเปิ้นกูกัดเขียนเต้ขนาดเจิงในหลียุกยองเต้ในค่ะพี่น้องเขาค่ะกับปานตาเหลือเด้อ AI เฮ็ดไรเป็นหมดตับหลุเฮียงอะไรค่ะหลุไรตอนนั้นมีคนห้องกว้างไว้ก็จะ AI ห้องปันก็ยังไรอยู่ที่ว่าเขาได้เตรียมปันให้มันห้องเสียงมันปีค่ะเพียนลีห้าเพียนลีห้าในเที่ยงกำหนึ่งดูก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจากนั้นค่ะเนาะก็กับ AI ในมันจอยแถมในหมังลองก็กับมือหนังลองฟิงไงฟิงทุ่งห้าในหลังหมังลองหมังอันในมันก็จอยเหตุการณ์ไรก็นั้นเขาก็เจอค่ะมันมีพรหลีเยอะก็อย่าไปเจอค่ะมันเป็นพรอนำหลีโดนแต่เขาขาในนั่นค่ะพ่อหมอเจอมันก็ได้เป็นนาการอันหลีและลดย่อมนาการเขาขาข้าวยามาขาถึงอิดอ่อนหนึ่งจากไหนค่ะอ๋อมาถอมได้ข่าวเงาทางอิดอ่อนหนึ่งค่ะตาเหลียวในยาเมากำก้นน้ำลึงอันนี้ลาดอยู่ค่อยว่ากูวันตาสีเนาะพี่น้องเขาค่ะวันเฮาเมืองเฮาก็อําเลือกมืออําเลือกข้าวอําเลือกอายุอาศักล้วนก้นหลวงก้นเฒ่าก้นแก่ผู้ยิ่งก้นใจมีน้ำเนียนในค่ะในก็ตีจ้างเซียนตั้งหมาย10เนี่ยค่ะเอาเกียวตันเนี่ยค่ะปอก10เวงตองอูอึ่งปากเกอนั่นลูกใจหย่องยาเมากำเสียเย้าก็เอาผ้ามีดพันขึ้นแม่เจ้าเก่าถึงตีลูกเสียงอาสากใส่ใจกว่าย่ำเหลียวเจ้าหน้าที่เขาก็ตีนยอบก่ออันเป็นลูกใจนั้นไหวในขาออกเมื่อวันที่30เดือนธันวาคม2526ย่ำกลางไหนพ่องย่ำก่ออันเป็นอูเป็นปอออกเฮือนกว่าตั้งนอกนั่นก็เป็นลูกใจอายุ22ปีเอาผ้าพันใส่ก็เป็นแม่ชื่อห้องตองเง่งๆจันอายุ49ปีคนที่ในปืนตีตองอูลาตีสื่อวิวอําเขาว่าลูกใจเอาผ้าพันแม่ย่ำกลางไหนเจ้าหามงเป็นย่ำอูเขากว่าตั้งนอกไหนยินว่าหย่องยาในอ้อจ้อมนาตาเขียนในจ้อมโหเป็นห้อยผ้าพันอยู่โมดเนี่ยค่ะหามส่งห้องยาอยู่เซต้าหมาดเจ็บน้ำหนาหรือเสเลือดออกน้ำเสียก็ไรลู่เสียงอสักสายใจกว่าแปดในค่ะก็เป็นลูกใจจื้อห้องหันทุ่องค่ะอันเอาผ้าพันแม่เขาตายนั่นย่ำเหลียวถูกตียอบกุ้มขังไว้อยู่ดีห้องปริหารมิวมาเว้งจ่องอูเสปิดลึงเอามู่คดีจ้อมหนังปักเปิงใหม่มีมาตรา302นั่นกว่าในค่ะก็นั้นเลยลองตั้งเจ้าในกอเตเลยว่าหลายๆตีหลายๆตั้งหลายวันเฮาอําใจว่าได้มีมาตึกหักเกิดขึ้นมีมากเว้ยนี่ค่ะมีมาตั้งนําตั้งหลายอันดีหลายๆตีหลายๆเจวิ่งหลายๆเจต้วนหลายจึงมึงค่ะย้อนบ่ว่ายาเมากําในนี่ค่ะเนาะมันจังเฮ็ดให้เฮาจ่องเฮาหย่องเฮามาอําวนหังมันร้อนมันเฮ็ดให้เฮาค่ะมึนซึกืออําฮู้หังบ่ได้เจอในออกออเฮาค่ะในวนอีหังในก็ได้ออกมาจังนั้นเฮ็ดให้ขึ้นเปิ้นรวยอําตันวัวเป็นเผอเป็นอีสังนั่นค่ะนะเนาะลงตั้งจังไหนดีโกเตเตค่ะโหลเลยฟังกันไว้ลองยาเมากำเนี่ยค่ะแต่เหลียวยาเมากำกําก็ติมีมาอําใจว่าติว่าเป็นหางยาเมากำมาอันติหันจังนั้นก็มันติมีมาลอกแลอันติลีซนเจอลีกินน่ะส่งใส่มาจ้อมในกาแฟก็มีบางอันกาแฟเมืองเขมันก็ติว่ากาแฟ1ถุงได้เหมือนหนังแห้งติมีอะไรหมอกเลียนเลยมักตีกินเลยตาแปดทงให้จังไหนอ่ะยามีสังขาเจ้าตีตาคิดเรียกเขาหล่อนกว่าแปดเลยลองตั้งมีก้นกว่าลูก็ฝีเฮว่าเป็นยาแห้งในเสียวแหละเฮเธอกินกว่าหมักโคเจอมันเตียนตรวจเพื่อนนะพี่น้องเขาเออเยอะก็เฮเธอลู่หล่อนกว่าแปดจังนั้นค่ะเนาะใน
มีในกอฟีก็มีค่ะมีในหมักอมเจมเป็นหางตุ๊กตุนตุ๊กตาโปเกมอนว่ะลาบูบูว่ะจำจะในคณะกอติมีมาเนี่ยก็หลุดเลยฟังในลูกหวานเฮาค่ะกูจังกว่าซื้อกินยะในนั้นค่ะเนาะเยาก็ติมีเทียงแฮปปี้วาตาแฮปปี้วาตาในนี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะที่เป็นพ้องเยาก็ติเอามาชงใส่ในน้ำสีของสีเขียวสีแดงให้เพียงเหมือนกันกินเพราะใครเลี้ยงนำก็ใส่น้ำมันเอเพราะใครเลี้ยงนำก็ใส่น้ำมันนำจิ้ม

เพราะว่ากินน้ำมาหย่องหย่องจ่องจ่องมามาในนั่นค่ะเนาะฮัมโบเลยเอาเต้นอะไรยอบไหวจำเส้นไหนลองตั้งเส้นไหนมันมีมาเหย่าเนี่ยค่ะในหวานเฮาเมืองเฮาลีกูเตะตั้งเกียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็มีหลายหลายตีค่ะอันเป็นขีดทีวีว่ะจำเส้นไหนค่ะเนาะตั้งกินตั้งยำมีมดค่ะหลุยเลยฟังกันไปลูกหลานเนาะค่ะจอมก่อเหตุการณ์ในเสียงเคทีวีในคลับในบ้าว่ะจำเส้นไหนมังโก้ก็ว่าผมกินในตั้งมดปนกลมเอาเห็นไหมคะมังโก้ก็ผู้ลอกไล่มันอยู่เสียตาเมื่อวัดถึงมาถึงขิงถึงข้าวมากาไขยศกาไขยาค่ะแล้วเนาะมันก็ดีเอาอาศักใส่ใส่ข้าวขากว่าเลยลุยลงตั้งที่อาศักข้าวขานั้นตึกเหล็กอยู่เจ็มเจิ้งไหนค่ะพี่น้องเขาเนี่ยก็ฝากฟังกันไว้จอมเกี่ยวกับลุยลองอย่าเมากำเนี่ยค่ะอย่าไปกระสวงมืดมันเนี่ยค่ะเนาะพอเมื่อปีๆน้องๆเขาค่ะเคยันฝากพี่น้องเขากูก็กูก้นเจิ้งหนังไหนค่ะอ๋อถ่วมด้วยทางหนึ่งเพียงความค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นเพียงความความหยอบย้อนอ่ะพี่น้องเขาเป็นความหยอบย้อนยิ่งบอกเขาโน่นตีหามาปั่นพี่น้องเขาก็นะหากำนาความหยอบย้อนเนี่ยมีจริงคือเมื่อใครเป็นความลองโค้งนะความบานเก่ามันก็เต็มมีหลายมิลนั่นน่ะความจีสองว่าความนั่นความในว่าให้ไหนคะเนาะข้าคัดเจอหาความหยอบย้อนมันพี่น้องเขาจ่องเต็มมีมู้ในจ่องเต็มมีป้อมมีอันเต็มถือคัดเจออยู่นะมีเลยกลมหัวว่าความหยอบย้อนคัดเจอว่าตีเอามาเปิดปั่นให้เลยถ่อมเอาเนี่ยก็กาหากหามาอินเทอร์เน็ตเขาก็มันนำลีมันเดี๋ยวมีความหยอบย้อนความลองโค้งว่ะจำเจ้าในค่ะนะความจีสองว่ะเจ้าในค่ะเนาะมาถ่อมด้วยความหยอบย้อนกันอีกหนึ่งค่ะนะนางเล็กคล้องไว้ค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะในวันเสาร์จังไหนเดี๋ยวเลยยินถ่อมเพลงความป่านเก่าเอามาได้เป็นความลองคงความลองมาความหยบยนความจีสองนำนำค่ะเนาะเลยยินถ่อมกันถ้าจะอันสงเกียกถ่อมในนั่นค่ะก็มาฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนในค่ะพี่น้องเขาหลายๆตีหลายๆตั้งค่ะยังตึกเดย์หรือเลยฟังกันไว้ลองน้ำทมน้ำนวงกันเทียงอยู่ในค่ะในข่าวตั้งวันที่4ต่อถึงวันที่7วันที่8ในฟังกันไว้จอมขนาปีๆน้องๆเขาค่ะหลายๆพื้นที่เลยว่า76ป้ารัง76เจตอนป้ารังเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะติดตกอยู่ปัดปืนเนี่ยค่ะเนาะยังก็บางทีติดตกน้ำรวมกับติดพัดเป่าเฮาแห้งจะซื้ออันอยู่จำเมน้ำห้วยน้ำห่วงก็หลุเลยฟังกันไว้กูจังมีน้ำเอ๋อน้ำล้นพังเจมจะในหลุฟังกันไว้ค่ะเฮยกโคกของอันลำลองไว้ตีสูงจอมยังก็ซื้อตั้งกินตั้งย่ำอันถูกลีเลหางเฮียนไว้จอมไหนนั่นค่ะก็มาฝากตัวนถึงกันเจ้าหนังไหนไหนนั่นค่ะมังปื้นตียังตึกมีนำทมอ่ำไปลดย้อมมาไหนค่ะหลู่ตั้งจอยแถมไหนนั่นก็เปิ้นก็เตะกับสืบกว่าหลายๆหมู่หลายๆจุ้มตนดับพี่น้องใต้เขาคาก็ลาดกว่าอ่ำก้าวว่าจุ้มจุ้มเหลียวไว้นั่นค่ะเนาะมีแทงหลายๆจุ้มอ่ำเปิ้นโฮมจอยกันกว่าไหนค่ะนี่ก็หลียุกยองนำเจอไหนค่ะให้ตั้งหลีกู้สู่ก็ฮอดถึงหนังกลางใจยังอ่านให้เต็มทนกันกูก็กูก้นไหนนั่นค่ะนี่ก็มาฝากตัวนถึงพี่น้องเขากูก็กูก้นเซข้าวย่ำจำมดเซงตียันผัดยันพี่น้องเฮาเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะจงขึ้นมาหบมาทบจอมปอมแม่ปีๆน้องน้องเฮาเขาเที่ยงในนั่นค่ะย้อนสู้ปันกูก็ให้อยู่ลีก้างยานเพคเคนปันเป็นก็หักลึงกว่าอะไรก็ให้มักมีเงินคำวันขึ้นก็เฮาหมอป้องเฮาป่นยานพี่ให้มองเจอกันกูก็กูก้นเสผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนค่ะม่อนๆค่ะมือสูงค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
6: นางจินใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าสอท.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่Response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง Rescue ระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ Recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรหลังน้ำรถนอกจากนี้สอท.กำลังเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประสานภาครัฐในการผลักดันมาตรการเยียวยาทั้งด้านการเงินด้านภาษีและด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: เจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ราชบุรีติดตามภารกิจเร่งเสริมแนวกระสอบทรายรับมือมวลน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำลดผลกระทบประชาชนพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณถนนท้าอู่ทองจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลกรมการทหารช่างซึ่งกำลังเร่งกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดคาดโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแนะปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วนพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
4: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนารุมนอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพลงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหม คือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ้าวได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะของเงี้ยคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแล้วก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะที่ใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยคืนรัง

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโญรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văn giữa thái tử.

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua số tông chùa sang xua hủ tế chờ thai đầu lũ sáng trang mày sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เชื่อเหอฮาลูมงอินูไปหาอ้อจายังเซิงจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดือดช่างเอเอ็มเออีเชิงเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดาวนัวมงยอไปลูมงสวดเล่าชอกอังนงเต่าย้อนทรงอีจงหนาจุกดินิ่งจังสวดเล่าจัวนู้วันอาทิตย์นู้ตีเปล่าลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวนจังจัวลูกเก่าลีงแร่เน่งเก่าไปตูจากือกังนู้นวยอมบัวปีกีนจังจัวลูกเก่าลีงแร่เน่งเก่าเปล่าตูจากือกังปีกีย่อนลัวชงนัวย่อนเน่งชงเดินนัวกูเจ้าเสียงว่างรงชาจากอังจอนตูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์จากอังตวนจื้ออีจงหนะจุกตินิ่งจังสวดเล่ามาอ้วนเต้หนัวช่างเต๋อจัวสวดเล่าเต่าเป้าหาตาเดินหนัวจัวเกาลู่ชัวเจียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอท้อสวดเล่ากุเมงกังลู่ใช้ฮาลูนงย้อจวนเต่าเพเฟซบุ๊กทอเม่สวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจองเตาจัวเม่ชัวชัวเลงชัวถูเกือลุนรุนย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจั่วช่างรังดูสุต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงเชียงใหม่หวังฮัจยาชาฮตาสวดเล่ายัวรุนย้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมงเดาลู่เสียงจังใหม่จื้อมองเตา

0: 灯啊。
1: 一雄一朵落走了一周末，不找走被梦写被叫
2: chơi tua dũa tăng đau mông lú lán màu phùa chơi tua chẳng há tua dũa trồng trò tăng đau mông chuồn đờ na vát bụ phá ràm mù thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mèo rìm đợt lú xến tranh mày chuồn nú tỷ cậu plau chuồn nú tỷ cậu chàng lú cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua nhó chua nú tỷ cậu plau lú cậu hình đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua ยัวมั่วคาลีตัวฮูชัวปังเสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังเสงหาจอมชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูชัวปังเสงหาหยัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นหยัวชื่อตือหนังจงชอมงจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงหาหยัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นหยัวชื่อตือหนังจงชอมงจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจงตัวกงหน้า

จวนซื้อหนัวยมวัวอีช่างหลุเป้าจะหลุถังจวสุดเลยเตาเป้าหัดจูนเตารู้ใจตังชื่อหนัวม่วนเตาเตาขอเชิญนางกูลูลูเห็นฮะกูหัดเจงซื้อหาตามั่วเล่นยังฮะมาวีเล่นเตาสุดเลยอยู่เตาเจงฟังจอดจ้าคือมั่วจอกัวมั่วเตาสื่อเลยคือนางกะลิช่องเจ้าชื่อเต้วิยองฮาตาเถากือนางลูลูเกรงยั่งโลนุเจจอดจ้าหนัวหนึ่งมั่วเป็นสื่อคือยวดจื้อมึงยอดจัวเต้ขอเชิญคือโคกขัวสุเลมั่วเป็นสื่อกลางเจ้าหูเป้เต้ว่างเต้เจโลละชื่อมั่วเป็นสื่อกลางมงจื้อเก่ายอดเจ้าหูก็รู้เชเต่ามาวิเลนเต้าสวดเราอยู่เต้าเจงฟังอ๋อยอก็มั่วก็รู้เชนเจจัวต่อเต้โลนุเจอ้วนเต้คือก็ยวนจีใจก็รู้เชยืดจู่เตาชนจวดใช้ตัวชองหนอซื้อเต้งไฟฉายจะหลุดเจาะใช้อีปนจีกือจะหาลูปลังคังเชรอซื้อเดาจอดรอฮะชนจวดใช้ยอเกียจะหูลู่เชฮะหาตาหนือปมมั่วเตจ้ามั่วเตากางมองยอจะหูยอเป็นซื้อหาตามั่วจอดจ้ากือมั่วเตายอจะหูเป้ชนเดอีแรงหอกว่าแจ้งจัวจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปัวกว่าปัวตัวปังจวนเดวิโยฮาตาก็จะยออิตุผู้เชี่ยวชาญมาเตเถาหนึ่งกุ้มว่าเป็นสื่อกุโยวจัวก็เตาใจเก๋ปวดชั่วเตาแห่อมากุ้มมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวสดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวจอกังหลุกองเก๋รอเฉยจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมองเดินลู่เสียงเจ้งใหม่ซื้อมองเตา

我妈了几千能拉看到你能要看到你爱能拉点点的我妈了几千

三高八点末家里有站在大气就把那满金都救你几度三高是大海边几下几下边三高八点也如你还点末

耶罗那样的东道中道单车有啥地方还找活道快呀啊家搞活道

0: 주사여从那个起先我那些真高速的得去穿街有茶西西上着和大和娘家的梦了着的梦呀真短也知道谁在起先我那老短的啊
1: 龙兄老女给大梦了头熊
2: 要对于我帮到梦ลู่ร้านเหมาฟัวเจอตัวฉังห้าตัวหยัวจงชอปังเต้ามงจวนเดาสนามบ้านไทยสามัคคีตำบลม่วงใหญ่อำเภอเวียงแก่นเดาลู่เสงแจ้งไฮจวนนุติเนงเก่าจื้อจูเนงเก่าหยี่ลู่เก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วนุติเนงเก่าจื้อลู่เก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวมั่วไม่ลีตัวหูชัวปังเสงห้ากีชื่อตือเสงเจแฟชั่นโชว์จัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวม่วนไฉว่างตัวหูชัวปังเสงห้ากีชื่อตือเสงเจแฟชั่นโชว์อัวหรือเก่าจัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าช่างลูกเก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวม่วนตู้ลีมัวตัวหูชัวปังเสงห้าหยัวม่วนจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจหนังจงชอมงจัวสวดเหล่าไซนุติเน่งเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงห้าหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจหนังจงชอมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าไซสวดเล่ายุนจงตัวกงเนอะลุยช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กีต่อกั้งลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นสุกี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินจั่วยอดชุบกั้งกีนเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

0: ตุลุเชวลวนอเจเตปลอลอเตตวยเจปลอตัวนอลอเจอก่อนเนื้ออ๋อวอเจตุนี่ก่อนเนื้อจัวก่อนเนื้อเตตุเตกีลุจิยูก่อนเทกเวตุตุลุเชวลวนอเจเจปลอตัวนอลอเจลอก่อนนี่ให้เจจะจินแต่เนื้อตัวตา จีจีเนาะต่อเกตุตุตัวเนาะยืนใส่เจียจีทอปลอจีทอตัวเนาะเชกูให้เจียก็เนี่ยนี่ก็เนี่ยเตตุมูเตกีเจียก็ตุมูก็เกี้ยก็จีปลอจีตัวเนาะเนาะเจียเจกูปลอมูกูตัวกูจินแต่เนาะตัวตายเสตเตตุเตกีปัวหัวเจาะก็มูร้อนลวดเจเนี่ยเอาไปหลีเนาะนี่ก็เนี่ยอ๋อ ว่าจะตูนี่ก็เนี่ยยัวก็เนี่ยเตตุงเตกีรัวจิยูก็เพี้ยกูเอตูตูรู้เชื่อว่าหลวงน้อยกูนี่ให้เตี้ยก็เนี่ยเจ็บปลอดตัวน้อเราเจ้าก็นี่ให้เตี้ยปลอดตัวเราเจ้าจะจินตาเนาะตัวตายจีจีเนาะก็เกตุตูตัวมูยุนใส่เจี๊ยจีทอปลอด ที่ทอตัวนอเชกูให้เตี้ยก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยเตตุเจียเลยก่อนตัวก่อนที่ปลอดที่ตัวนอเราเจตุตุกูเชื่อว่าหลวงนอเจเจกูปลอดมุกตัวกูจินตาตัวตันทอยก่อนทอก็เตตุมุเตกีน้อยเสตเตตุเตกีปัวหัวเจาะก็มุร้อนลวดเจเนี่ยเอาไปนู่นนอก่อนเนี่ย ว่าจะดูนี่ก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยเตตุเตกีชิยูชิลูก็เที่ยกูเอตุตุเชื่อหลวงนอเจย่อกูจีปลอดจีตัวกูยืนรอเลยก่อนย้อยรอว่าเลยก่อนอีสิจียอกูปลอดมุกตัวเชกูยัวจอดแก้กันไร ตัวเกี้ยงจงเอ็นเชกูยัวมูเชกูปอดเชกูยาวเลยกูยัวมูอ้วกูปอดเชกูยาวเลยตัวมีตัวตัวใหญ่ชงมึงใหญ่ก็เนี้ยก็น้อยก็ร้อนรัวบาดถ้วยก็ตัวรัวใจเจ้าน้อยเจก็มาลีปลอมาลีถ้วยก็มาอ้วกูข้าล้อนี่ก็เนี้ยว่าจะ ดูนี่ก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยเตตุเตกีรัวตื้อจีรู้ก่อเทกูเอตุตุรู้เชื่อว่าหลวงน้อยจะกู้จีปลอดจีตัวกู้ยวนทอเลยก่อนน้อยเราว่าก่อนอีสิจีอ๋อจะกู้ปลอดกู้ตัวน้อยจีเชกู้ยัวจะแก้กันไรโตเกตันจงเอเชกู้ยัวมุ่งเทกู้ปลอดเทกู้ยาวเลย กูยัวมูอ้วกูปอดเทกูยัวเลยตูมีตูตัวใหญ่ได้ก่อนย้อนเจก่อนร้อนรัวบาดด้วยก่อนตูรัวเจเจ้าน้อยเจก่อนมาลีปลอมาลีตัวก่อนมาอ้วกูกานี่ก่อนเนี่ยอ๋อตาโนชิหัวนี่ชิหัวชิตูลีตูตูรู้กู้ก็ช่วยปานชาคือเจรูโต
1: สาธิตให้เลยตูเตี้ยลอเตตูเตกีรัวจิยูก่อเทกูเอตูตูรู้เชื่อว่าหลวงน้องหอมัวจ่อเราให้เลยตูเตี้ยลอตูตูเตเนเตจีเชนเชยุลอลอเตเราลูกกลัวมวย
2: ไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาด
1: ทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเพื่อเตรียมการรับมือฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและสัตว์ส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่เบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานด้านพืชประมงและปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังจัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองเพียงร้อยละ40สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กำหนดวงเงินส่วนลดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศใช้ได้กับรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวทั้งนี้มีข้อควรระวังคือต้องซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและตั๋วที่ซื้อในโครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนใช้สิทธิ์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายอันดับ13ของประเทศกว่า 3,357 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
3: ายวรศิษย์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 3,357 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 22,642 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองส าระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

雪花不来花花阿姆萨阿姆李叔路子的话做不来我阿姆李叔我把嘎咕咪呀萨塔尼维特尤克加一世杨汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดดุจ้ายี่เวลายี่แห่งยี่ยี่จีโมเบญานาทีเยาะเยี่ยนาเนื้อซึในแหน่ฉุบเยาะเยี่ยจีโมมะคือเจ้าลีโมเยาะเยี่ยหัวโม

ที่เนี่ยช่วงนั้นนี่มีเฮือนะเฮือนมาปีมากไงที่สุดตาจีชมังโง่มันเนี่ยมือสังโง่มันเนี่ยคือมือฮาลิซมือฮาลิซงโง่มันเนี่ยคือแห่โทมานังไข้เลือดออกมาคือเหนือมาคือรัดซุนเหนือสุฮาเกอร์ที่ริมยางไงยาแบบมังโง่มันยังไงคืออาบาเห็นมาขุนเนี่ยมังโง่มันยังไงที่รัดซุเหตุโทมาคล้ายเลือดออกมาเหนือซุ้งมันจะคือยิ้มมือวางมาสติลินเหนือเลี้ยวบุรุษงาอาทิเนยยิ้มมือคุณเนี่ยมันก็ไม่แง่แล้วทุกที่คล้ายเลือดข้อนี้แง่เหตุโทมาแล้วข้อนี้ชิคุลมันจะคือซาสติวะที่ชิคุลเป็นชิคุลงาอาทิเบงโอเป็นยังงาอาวุธหินกันแล้วก็จ้าอาวุธหินคุณเนี่ยวางดูสมุนงาอามาคือกว่าชิตัวบุรุษงาอาทิเบียอาวุละแน่นนามีเรฟลามังโง่เป็นยังไงซาจ์ทำไมคือที่ป้องกันไงเหตุทุ่มมาเมียละนามาเหตุทุ่มมาคนละนามาไงอันนี้ยังคือเหตุทุ่มกว่าวิ่งเงินลาวันเอาเงินล้านยังคือยี่ฟุฟุก็มองว่าที่ยี่บิวชามาคือมาเกย์นามาไงยี่วุฒิมังโง่เป็นยังไงที่เมืองฮาลีกันยังโง่เป็นยังคือวิ่งเงินแล้วก็จะบอกว่าขยะดูเชียงงานว่าซื้อเพิกฟ้าเราก็แก้ความแบบอันนี้ตัวงานว่ามันฮัลลีแบบก็ยี่อันยังมาตีลำงาอีนมาคือมิตรีชาคูฟูเป็นเชียงงาที่มันว่าอีสุโม่กันแล้วก็จะว่างาวิ่งความงาที่ถิ่นบางงูเป็นยังคืองาวิ่งคุณเนี่ยงูเป็นยังคือจะซื้อจะมางูเป็นยังคือที่เรียกจู่ที่เรียกโกซะทับเสือได้เป็นเชียงงาที่เรียกฉากได้เป็นเชียงงาว่าวิ่งคุณเนี่ยจะสมาที่ฝรั่งโง่ไม่ยังคือหรือเปล่าดาวไม่ยังคือเหตุทุ่มมาคือที่เรียกขึ้นจากเชียงอ่ะเรื่องบางอย่างคือเหตุทุ่มมาที่จากกูไม่ใช่ไงอาจจะคืออามาเฮียมาที่เรียกจู่กว่าเชียงอ่ะกับปั๊มแบงอ่ะอีตากว่าจะสื่อสารกับเราเงาจะเจ้าเหี้ยเรื่องเชื่ออะไรเชื่อเรื่องอ่ะอามาคือที่เรียกจู่จู่ที่เรียกเชื่อเรื่องอ่ะว่าคือหรือที่ยังไม่ใช่ไงคือหรือพายตั้งโง่ไม่ยังทำไมคือเหตุทุ่มมาขึ้นจากลาบเรื่องของงานที่ถึงบางโง่ไม่ยังคือไงอาจารย์งะอาจารย์ตัวมาจามาลึกลืมมาคือจุดที่เลยสาไม่ใช่ไงจุดที่เลยเชยงะว่ามาอยู่แบบคือว่ายตู้คนเนี้ยคือที่เลยจุดก็ชาลอาที่จุดปีเราไม่ใช่ไงที่มาคือสาจุดที่เลยในนั้นพลังงานที่แบงก์ไม่ใช่คือที่ที่มังงูไม่ใช่ไงว่าสักฟ้าไฟตั้งงูไม่ใช่ไงที่มาคือมาคือขึ้นยังสังอ่ะปีความเมืองฮาริโซมาคือเหตุทุ่มมาคือมียังอ่ะแต่พอมีเราเงินไปยังเหตุทุ่มมาคือบิลองอ่ะเอาหินกระเด็นจะช่วงอ่ะที่ไปคือเมื่อคือจำมาคือว่าวกับปากกันไม่ยินจามาคือถ่ายเงาไอ้ตั้งงูไม่ยังคือจบผู้คือแต่หัวจ้าหัวเกินอ่ะที่เนี่ยมาเห็นว่าวมูลวัตถุชิมจุบะคือมีวัวเกินอ่ะช่วงอ่ะพอมาคือมันนัวฮักคือนัดต่างพับฟูบะคือเหตุทุ่มมาคือดูแลบะคืออ่ะอาจารย์แล้วก็ขุดลำมาสักความสมิงใต้ตั้มนางงานมาคือขุดเส้นเลี้ยงงูไม่ยังคืออาจารย์ที่ใครเลือกออกมากินอะไรเชิงงานอาทิตย์ไม่ยังคือเอาสักความสมิงตั้งงูไม่คือแหกเขามีคือจู่หัวจึงอาทิตย์ยังคือช่องผัวหัวจ้วงอไปชิมเสืออาทิตย์เชื่อมาคือความกว้างผมก็สมมติพอดีงูไม่คือมันจีมันตาอาทิตย์เชื่อไปยังกว่ายี่ยังกันอยู่จวงว่ายี่ที่ยี่เขียนมาคือความเนื้ออาทิตย์ว่าสูยี่บอกยังกันอยู่มาคือที่วิธีนี้คือความเมืองอ่ะเป็นความนึกว่าอิสุโมจันยังคือมีอยู่ว่ากุลิโยบัญญังธรรมะธรรมะนี่นายังงามที่ถิ่นมังโง่บัญญังคืองาปีข้าวกุดูแยกการที่เรียกว่าดังบัญญังคืออามีทัชชุตาเป็นไงอามีว่าคู่ยี่ห้องกับกุญิงกับตัวบังงามแยกเป็นมังโง่บัญญังคืออาวลัดสกุดิโง่บัญญังกว่าวกุดูอาวกุดูชั่วมังโง่บัญญังไงอุณหภูมิคือ38.5ไงไอ้ที่ฮอตส์ก็เลยมันยินยิ่งพักก็เลยงูมันจะคืออื่นมันจะคือเอาคนเดียวขึ้นน้ำมั้งอ่ะมีโอกาสคือว่าใครหลอกกินมั้งอ่ะที่ถึงมันก็คือไงเอาคนเดียวขึ้นน้ำอ่ะอะไรเงี้ยคือเอาเมสเซอร์มีเอาเมสเซอร์น้าที่กระโดดไปเมสเซอร์ชิชิดาไปจริงไงที่เนี้ยคนเดียวก็มีคือยิ่งมีคนน้ำมั้งอ่ะเอาสื่อเข้มแบบมั้งอ่ะที่เนี้ยคือลิเบคือน้ำอ่ะแต่กระโดดไปคือลิเบน้ำมาคือเจ้ามาคือจึงอ่ะเอาแยกการที่พอดังงูมันยังไงเอาวันนั้นสูดเอาวันจันทร์ที่ยี่เป็นไงมีกว่าคู่ยี่ยี่คือกับกุญย์กับตัวบ้างงานเอ็ดมาญาติในฝรั่งอ่ะ
อาทิเบงมันยังชอบงะอามาเฮงะอาวุชิงกันเลยก็เจ้าวัดที่กตีงะอามาเฮธรรมศาสตร์ยังงะมาเมืองฮาริจะบังงะอามาใส่เชฟเฮไคล้อนเนื้อส่วนของยังงะช่วยนับแบบเพื่อนงานเธอโบอบาเฮมาคนเนี่ยมาเฮไคล้อนมาไงอะไรเฮตุมันเนื้อสุปัญญาเฮยิ้มว่ามันสังไงอาบาเฮมาบังเธอทีฮะทีสิ่งที่คุณมึงอ่ะทีฮะวันนี้ที่กุลาเฮฮัสสังไงอันนี้คือเฮตุมันเนื้อส่วนงอไคล้อนเนื้อส่วนเชื่อครับมันยังคือศาสตร์สติวัติตัวบางอ่ะอาจจะเป็นเชื่อของอ่ะมากกว่าเดียวมากกว่าเชื่อง่ะที่ยังคือเปลี่ยวข้าพันนารังก็ไม่ยังคือหรือแยกกันมาที่ใจยังอ่ะเปลี่ยวข้าขั้นจะเกิดมันนารังก็ไม่ยังคือไงมาขั้นไม่ยังคือมีคุยยังคือกับคุยยังมันก็เชื่อว่าคืนนี้ยี่ที่กับตัวยี่เชื่อของอ่ะมันก็จะมาแบบเชื่อง่ะที่มาที่เชื่องอเป็นยังคือไงที่ที่มาไงมาคือยาเมื่อถ้าบวกกุ้งยิสุแต่ยิสุจะมันจะตัวพลังงานอาเมซาโอถ้ามีของบ้านไงบางพื้นที่ไงที่ก็เลยต้องมันยังคือเหมือนค่ะคือเรียกมาคือจวบเฉพาะบ่อาที่เป็นยังคือภาคเหนือจีภาคอีสานไงภาคตะวันออกมันคือเหมือนค่ะคือเรียกหรือไงบางพื้นที่ไปคือเหมือนค่ะเรียกมันยังคือ70%ไงอาที่ยังคือมีมันยังคือเหตุสเปซเป็นยังไงย่าแม่มองบ้านเราที่พื้นที่มันจะส่งไงเอาภาคเหนือของไปยังไงหรือมาเฮอแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายอาทิตย์จะเฮอลำปางจังหวัดน่านจังหวัดตากไงอาทิตย์จะเฮอพิชบุรีไงถ้ามาเฮอเหมือนเขาเรียกมาเฮอยัง70%ไม่เรียกไปเฉยไงมาเฮอเรามาจากกองก้าที่แต่กองไปยังเฮอภาคตะวันออกมาเฮอเหมือนเขาเรียกมาเฮอ70%ไงมาเฮอจังหวัดนครนายกไงอาทิตย์จังหวัดตรังไงที่แต่กองไปเฮอภาคอีสานไงภาคอีสานก็ไม่ยังเฮอเหมือนเขาเรียกมาเฮอยังเฮอ40%ไงเอาที่พื้นที่ที่มาจัดสมัยไงจังหวัดบึงกาไงสกลนครไงที่อย่าเฮยจังหวัดนครพนมไงจังหวัดมุกดาหารไงจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรไงอันน่าจะเลยไงที่อย่าเฮยจังหวัดอุบลราชธานีไงที่ถึงกลางก็เป็นอย่าเฮยกรุงเทพไงที่อย่าเฮยปุริมณฑลไงมันยังเหมือนเขาเรียกมาเลยโฉดซื่อประเสริฐไงที่ถึงกับว่าจะภาคใต้ฝั่งตะวันตกไงเหมือนเขาเรียกมันอย่าเฮยโฉดซื่อประเสริฐไงอาทิเบมยังคือเหมือนฮะคือพันเลี้ยงงูมันยังไงยี่มีโอกาสว่าอาจจะเจอมาดูงออาทิยังว่าว่าอาจจะเลือกคุยเคยเจอสูงหัวโจบ้าเจอสูงงามฮะคือพันเลี้ยงงูมันยังคือแล้วพอจิตนั้นยังว่าอย่าลามาดูงออาทิยังคือนอกหัวโจบ้าสัสสิลามังงาอันเป็นไงมาคือที่จะมาฝาตาบุญงาคือยังจะมาแม่ชงเงาดูมาคือว่าว่ายี่ข่าวสังเรียนหน่วยงานราชการว่าสุติประกาศแจ้งเตียชอบไงอาเลตัวเมืองฮาคือเลียอาเลตัวมีฮิโรฮาเข้าอยู่เบื้องสุดีปีมาประกาศยังไงประกาศมาคือเอาฤทธิ์ตาได้ชอบง่ายอาทิเบียชอบง่ายอเมริกาคือนั่นคือเมื่อกว่าที่ว่าชูฟังง่ายที่มาเนี่ยชาวนอนอาญาบ้านเมืองคอนทัพจะโซกเมื่อกว่าเดี๋ยวฝรั่งอาลีบอกว่าแต่คนนั้นยังชอบง่ายเอาเฉพาะถ้าวิทยุนั้นจะโซไลฟ์สวัสดีสุดละคือข้อความง่ายสวัสดีครับง่ายชอบง่าย

Azobe manya tete shajao itimao.

0: 别动。
1: 啊，你这甜蜜啊，我乐了。
0: 呀，是子女是阿爹妈妈哦，咋的一咋个？啊，错的。

Vamos.

0: 我姑
1: 娘，我不是在你身上，我你你身边你是在一座冰，我做

Mangana nyeshimamo isakya atam.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี
1: ้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับ